0: อัจฉริดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 10:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุด สำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติ
4: ทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเรื่องการละกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟ ปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระ

0: เมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสามสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทราย
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยเปรญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรญญวิทย์ค่ะ
8: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
9: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
8: คร
9: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะ ท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางนะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชาย
8: น
9: ะ
8: ค
9: ะเพราะองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
8: ครับผม
9: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจต่อกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะ
8: ครับ
9: โครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
8: ี
9: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
8: บ
9: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
8: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
9: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
8: ี
9: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
8: นะคะ
9: รวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างนึงตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะ ก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
8: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
9: ถูกต้องเลยค่ะ
8: ครับผม
9: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
8: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
9: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
8: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผม โอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
9: ด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
8: ครับ
9: ขอบพระคุณนะคะ
8: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
11: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์ JSIL มักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
12: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
11: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
4: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
13: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
14: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
15: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธีรมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
14: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยค่ะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz แล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทาง Facebook Live Page ด้วยนะคะแล้วก็ทางสวทภูเก็ต Radio Thailand ค่ะทางวิทยุจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะค่ะหลังเคารพธงชาตินะคะมาพบกับรายการวิทย์คิดคุยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะพบกันใน EP ที่197ใกล้จะ200แล้วนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำตัวเองนะคะวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัยพิมพ์สุรเชษฐ์คมสันค่ะ
1: ค่ะและดิฉันอาจารย์วิบวรรณสุขผลค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มาจากสาขาวิชาเอก
0: ค่ะ
1: คณิตศาสตร์และสถิตินะคะ
0: ค่ะพวกเรานะคะมาจากสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิตินะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือเนื่องจากว่าเป็นการแนะนำสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติซึ่งหลักสูตรของเรานะคะได้มีการปรับปรุงล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดเลยปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดนะคะซึ่งจะใช้เปิดรับต้อนรับนักศึกษาปี2569
1: ก็คือปีนี้นะคะ
0: ซึ่งหลักสูตรที่เราปรับปรุงนั้นคือเปลี่ยนสาขาวิชาอย่างไรคะจากเดิมอาจารย์เพลงคะ
1: จริงๆก่อนหน้านี้เราก็ได้มองรายการวิทยุกันเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนจากสาขาวิชาเอกจากคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นคณิตศาสตร์และสถิติค่ะก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาคณิตศาสตร์ภายในค่ะแล้วก็มีเสริมตัวสถิติเข้ามาด้วยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันนะคะก็จะมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะในตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องการบุคคลที่จะมาเข้าใจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงแปลผลข้อมูลและใช้ตรงเนี้ยในการตัดสินใจนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆเนี่ยต้องการบุคคลเหล่านี้เพื่อไปทำงานในระบบนะคะซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบริษัทใหญ่ๆนะคะรวมถึงร้านค้าออนไลน์นะคะต่างก็มีข้อมูลเหล่านี้ให้เราได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการตัดสินใจค่ะ
0: ค่ะถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับพวกเราคนทั่วไปเลย คือจริงๆแล้วองค์กรต่างๆเราจะมองว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์หรือกำไรของเขาเองในทางธุรกิจแล้วย่าถ้าเกิดคนทั่วไปล่ะคะมองว่าสถิติหรือคณิตศาสตร์เองเนี่ยเข้ามาร
1: อบตั
0: วเราอย่างไรตามธีมหัวข้อวันนี้ของเราค่ะ
1: คือ Mass Asset Arras นะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วจะบอกว่าเราเนี่ยได้ใช้ข้อมูลคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติใช้คณิตศาสตร์และสถิติเนี่ยในการช่วยการตัดสินใจในหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่าจอมประภัยพิมพ์ไปเดินทางไปสักที่นึงแบบไม่คุ้นชินกับพื้นที่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็ต้องการหาร้านอาหารเพื่อทานสักมื้อนึงจอมประภัยพิมพ์จะหาจากไหนดีคะ
0: ถ้าคำที่เขายอดฮิตร้านอาหารใกล้ฉันค่ะ
1: คำนี้ใน Google Maps ใช่ไหม
0: คะค่ะเราก็จะมีเข้าไปดูที่อันดับแรกก็น่าจะใกล้ฉันก่อนสมมติว่าถ้าไม่อยากจะขับรถให้มันเสียเวลาที่แบบอยู่เป้าหมาย A อยู่ที่ A ตำแหน่ง A จะไปที่ตำแหน่งปลายทางร้านอาหารซึ่งมันไกลจากตัวเราซ
1: ึ่
0: งมันก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราจะไปปลายทางที่ใดที่หนึ่งมันขึ้นอยู่กับเวลาของเราด้วยว่า มันจะเสียเวลาไหมสามารถไปได้ไหมแต่ถ้าเอาที่แบบอันดับแรกก่อนถ้าพิจารณาให้เลือกว่า
1: ขอใกล้ชั้นก่อน
0: ขอใกล้ชั้นก่อน
1: นะ
0: ขอแบบใกล้ๆนี่ก่อนนะหิวแล้วนะจะไปที่หมายใกล้ๆก่อนก็ต้องเป็นเสิร์ชเพิ่มเข้าไปเป็นร้านอาหารใกล้ชั้น
1: ก็จะมี
0: ร้านอาหารใช
1: ่ร้านอาหารทั่วไปก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเยอะแต่ว่าพอใกล้ชั้นเนี่ยก็จะสโคบเข้ามาหน่อย
0: แคบเข้ามาหน่อยแต่พอสโคบแคบเข้ามาปุ๊บเราก็จะไปดูว่ามีร้านอาหารไหนบ้างที่เราจะไปแวะ
1: แต่แถวนั้น
0: แต่แถวนั้นพอไปแวะปุ๊บก็ต้องดูอีกว่าแต่ละร้านที่เขาใกล้ชั้นที่เราเสิร์ชมาให้เราเนี่ยเราจะไปร้านไหนแล้วก็ต้องเข้าไปในร้านนั้นไปดูฟีดแบคไปดูรีวิวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะจริงเราก็จะไปดูรีวิวใช่ไหมคะ
0: ว่าส่วนตัวนะคะอาหารร้านไหนน่าทานก่อนถ้า
1: จาก
0: ใกล้ช
1: ั้
0: นแล้ว
1: ใช่
0: ค่ะก็คือจากรีวิวด้วยว่าถ้าเขาโพสต์อาหารแล้วเนี่ยให้กี่คะแนนดูรีวิวด้วยว่าเมนูอาหารน่าทานไหมใช้ได้ไหมใช่ที่จะต้องการจะทานด้วยไหมมันก็จะมีตัวกรองย่อยๆในใจของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนหรือถ้าอีกทีวัยรุ่นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขอร้านสวยๆก่
1: อ
0: นก็จะรีบอาจจะไม่ดูรีวิวอาหารอาจจะไปดูที่สถานที่ก่อนที่ถ้าวัยรุ่นเด็กยุคนี้ไปเพื่อโซเชียลอาจจะดูแค่ว่าถ่ายรูปแล้วสวยไหมสวยไม่สวยไม่ได้มองที่อาหารแต่ถ้าอายุขนาดนี้แล้ว
1: เราก็จะดูจาก
0: ชอบทานไง
1: ก็
0: จะมองอาหารมากกว่าจะโฟกัสที่ตรงนั้นซึ่งการรีวิวอาหารหรือส ถานที่ก็ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงคะเบื้องหลัง
1: จริงๆแล้วอ่ะจากที่อาจารย์ภัยพิมพ์เล่ามาเลยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนที่จะมาภัยพิมพ์ดูเนี่ยก็จะมีไปดูข้อมูลของร้านอาหารเหล่านั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวก็จะมีรีวิวจากคนต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลอันหนึ่งแล้วอาจารย์ภัยพิมพ์ก็จะบอกว่าก็จะมีในใจค่ะว่าเอ้าอยากทานอันนี้หรือว่าโอ้ร้านนี้ดาวเยอะดาวน้อยตรงเนี้ยค่ะเรามีการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อที่จะเลือกว่าร้านไหนเนี่ยคือร้านที่เราอยากจะไปทานหร
0: ือ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปร้านไหนบางทีเราจะเห็นว่าอุ้ย2ร้านนี้ได้5ดาวเหมือนกันเลยหรือใกล้กันมากแต่ร้านแรกเนี่ยมีคนรีวิว 5,000 คนในขณะที่อีกร้านนึงเนี่ยมีแค่2คนถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าควรจะเลือกร้านไหนดีคะ
0: ไปร้านที่คนเลือกเยอะๆความถี่ไอ้ที่คนเลือกเยอะๆถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ก็จะเรียกว่าความถี่หรือ frequency จำนวนข้อมูลที่เยอะๆมากๆคนส่วนใหญ่เขาเห็นชอบเป็นแบบนั้น
1: ค่ะเราก็จะเชื่อถือกับ 5,000 มากกว่าใช่มั้ยคะค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนึงที่เราจะเห็นได้ว่าเราแอบใช้คณิตศาสตร์และสถิติเน
0: ี่
1: ยในการตัดสินใจบางอย่างโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวอีกอย่างนึงเวลาช้อปปิ้งในแอปออนไลน์ละกันนะคะสมมติว่าเราดูในโทรศัพท์เราก็จะช้อปปิ้งร้านนี้สมมติอยากจะได้เสื้อตัวนึงแต่ว่ามันก็จะมีร้านขึ้นมาหลายร้านเลยเราก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเข้าไปดูว่าร้านนี้มีรีวิวยังไงมีคนบางทีอาจจะเห็นจากรูปของร้านเนี่ย
0: มันก็
1: จะตรงปกหรือเปล่าก็จะไปดูจากรีวิวที่ลูกค้าลงใช่ไหม
0: คะ
1: ดูมีรีวิวเยอะน้อยขนาดไหนคอมเมนต์เป็นยังไงตรงนี้ค่ะก็เหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในทุกๆร้านเหมือน walk in เข้าไปในทุกๆร้าน
0: เราอาจจะไม่เห็นสินค้าจริงก็ได้ส่วนใหญ่สินค้าออนไลน์อาจจะถ่ายภาพแล้วสวย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยสินค้านั้น
1: อาจจะไม่ตรงกันในรูปค่ะ
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ซึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของการรีวิวว่าถ้าเป็นผู้ใช้จริงหรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็จะถ่ายรีวิวสินค้าออกมาว่าในกล้องจริงที่เขาถ่ายที่ไม่ได้มีการปรับแสงเนี่ยเป็นในลักษณะประมาณไหน
0: ใช่บางครั้งเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเวลาเราเลื่อนมาเรื่อยๆมันก็จะมีภาพที่คนถ่ายวิดีโอโพส
1: ต์ให
0: ้เห็นว่านี่คือขนาดตอนที่แกะกล่องสินค้าแล้วของจริงเป็นแบบนี้น
1: ะ
0: เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยประกอบในการตัดสินใจของผู้ซื้อได้เหมือนกันว่าร้านนี้มาสมเหตุสมผลไห
1: ม
0: ควรจะตัดสินใจสั่งซื้อเอาสินค้าออนไลน์ไหม
1: จากร้านนี้หรือเปล่า
0: อะไรแบบนั้น
1: ค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบางอย่างช่วยในการตัดสินใจเพราะว่าตัวเราเองไม่สามารถที่จะไปลองของได้ทุกร้านหรือว่า
0: จะซื้อมาหลายร้านมันก็ไม่ใช่นะคะ
1: ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบแต่ละร้านจะแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไปลองดูในหน้างานจริงเราก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาช่วยประกอบในการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นอย่างนึงนะคะที่เราแอบใช้สถิติในการช่วยในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีนั่นเองนะคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงอย่างเช่นถ้าพูดไปถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการออนไลน์แล้วก็ดีรีวิวร้านอาหารก็ดี
1: ค่ะ
0: ทีนี้สังเกตว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูโซเชียลทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็จะมีมือถือแล้วก็ดูแอปพลิเคชันต่าง
1: ๆ
0: กดไลค์กดแชร์กดซื้อสินค้าออนไลน์บางคนก็ไปคอมเมนต์หรือให้ดาวอย่างที่พูดถึงใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้อีกกลุ่มนึงก็จะมีลักษณะของการดูฟังเพลงหรือดูหนังออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะฟัง Spotify
1: Spotify อยู่แล้ว
0: Spotify อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใส่ชื่อนักร้องนี่หรือเพลงที่เราชอบพอใส่ไปในลิสต์ไปไหนปุ๊บสักพักนึงพอฟังไปอ้าวมันก็จะเพลงนู้นเพลงนี้มาต่อท้ายให้เรา
1: อย่างเงี้ยเป็นเพลงที่เราอาจจะชอบแบบไม่เคยฟัง
0: แล้วนี
1: ้พอฟังแล้วก็ฟัง
0: เข้ามาลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอีกแบบนึงรูปแบบนึงเหมือนกันที่เบื้องหลังดีกว่าที่มันจะดึงเพลงหรือหนังบางคนชอบดูหนังใช่ไหมคะจะเป็นหนังซีรีส์จีนหรือเกาหลีญี่ปุ่นก็ดีพอดูหนังสไตล์
1: หนึ่ง
0: สไตล์หนังแบบนึงสักพักมันก็จะเอาหนังเรื่องอื่นๆ
1: ที่มีลักษณะคล้ายๆกันออกมา
0: ล
1: ัก
0: ษณะแบบนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้นะคะตัวอย่างลักษณะแบบนี้ค่
1: ะ
0: จะเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของการฟีดหรือดึงเพลงดึงหนังเข้ามาเนี่ยเบื้องหลังของมันก็จะเป็นการใช้เอาข้อมูลจำนวนเยอะๆก็คือ data หรือข้อมูล
1: จากผู้ใช้นี่แหละ
0: ฟังบ่อยๆหรือไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็เขาก็จะแนะนำในสิ่งที่คล้ายๆกันอย่างเช่นสมมุติว่าเราชอบดูอย่างที่อาจารย์พูดเลย
0: ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นที่มีการกดเพลงฟังสไตล์แบบไหนหรือหนังแบบไหน
1: ค่ะก็จะแนะนำในสิ่งที่คล้ายๆกันเพราะมีการวิเคราะห์นะคะอยู่แล้วว่าม ีผู้ใช้คนนี้เนี่ยชอบดูซีรีส์จีนสมมติในลักษณะที่เป็นย้อนยุคหน่อยเขาก็จะมีแต่แบบแนะนำลักษณะของซีรีส์จีนที่เป็น
0: หมวดเดียวกัน
1: เดียวกัน
0: ประเภทเดียวกันเข้ามา
1: หรือว่าจริงๆตอนที่เราจะเริ่มใช้บัญชี Netflix อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเลือกก่อนว่
0: า
1: อะไรที่เราชอบเพื่อที่เขาเนี่ย จะได้เห็นว่าโอเคเรื่องที่เราเลือกมาประมาณนี้จะได้แนะนำหนังที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะตรงนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะก็เป็นในลักษณะหนึ่งที่มีการเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์อะไรบางอย่างแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละท่าน
0: ค่ะเพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆ
1: ใช่
0: ที่เขาบอกอยู่บนก้อนเมฆก้อนเมฆจริงๆแล้วเป็นการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเข้ามาให้เรา
1: ค่ะ
0: นะคะลักษณะแบบนั้นซึ่งจริงๆถ้าจะสโคปมันใกล้ตัวนิดนึงเอาเรื่องใกล้ตัวภูเก็ตรถติดค่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคะรถติดอันนี้บอกเลยแต่ก่อนไม่เคยใช้ Google Map ในการที่จะบอกว่าจากมหาวิทยาลัยเอาแค่กลับบ้านนะคะทุกวันนี้ต้องเปิด Google Map ค่ะแต่ก่อนมองข้าม Google Map มากว่ากลับบ้านเนี่ยจากมหาวิทยาลัยค่ะตอนเย็นๆหรือ 5-6 โมง 6 โมงเนี่ยจะไปเส้นทางไหน Google Map ช่วยคุณได้ค่ะ
1: เพราะปกติเราก็จะชินเราจะใช้เส้นทางที่เราชินค่ะ
0: เพราะ Google Map บางครั้งก็จะจัดแมปเส้นทางให้เราที่ไม่ใช่เส้นทางเดิมที่เรากลับบ้านแล้วตอนเนี้ยมันก็จะไปเสิร์ชเอาเส้นทางที่เราติดน้อยหน่อย
1: ใช้เวลาน้อยที่สุด
0: ค่ะเส้นทางของ Google Map มันจะเป็นถ้าสังเกตถ้าคุณผู้ชมสังเกตคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่ามันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลือง
1: สีเหลือง
0: ซึ่ง Google Map ก็จะจับเส้นทางให้เราเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเหลืองลักษณะแบบนั้น
1: พอสีแดงนี่คือบอกเลยว่ารถติดมากควรจะหลีกเลี่ยง
0: ซึ่งตอนนั้นขับไปเส้นทางนึงนึกขึ้นได้ลอง Google Map ดูซิ Google Map มันจะพาไปอีกเส้นทางนึงแต่สุดท้ายพอในเมื่อตำแหน่งที่เราขับอยู่เนี่ยมันไปอยู่เส้นทางที่ติดไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะให้เรากลับหรือ
1: ก็จะมีเส้นทางให้เรา
0: อย
1: ่
0: างนั้นนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์นึงของลักษณะที่บอกว่าข้อมูลในชีวิตจริงมันมีเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็จะใช้ลักษณะของแอปพลิเคชันบางอย่างให้เป็นประโยชน
1: ์เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยเรา
0: ช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้ได้เหมือนกันทางนึงซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของเบื้องหลังของการที
1: ่
0: ของผู้ user หรือผู้ใช้อะค่ะก็หนีไม่พ้นก็คือเบื้องหลังก็คือเป็นการเส้นทางคำนวณของทางคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติโดยนำข้อมูลที่มีอยู่ไปคำนวณวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช
1: ้
0: นะคะบางอย่างลักษณะแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะจริงอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราเนี่ยมีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะจากคณิตศาสตร์มาเป็นคณิตศาสตร์และสถิตินะคะในส่วนของฝั่งคณิตศาสตร์นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเนื้อหาคณิตศาสตร์ออกไปเลยนะคะจริงๆนักศึกษายังคงได้เรียนในตัวที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานสำคัญทางคณิตศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสพิชคณิตเชิงเส้นนะคะหรือตัวแบบทางคณิตศาสตร์รวมถึงวิธีการเชิงตัวเลขนะคะซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีบางอย่างที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือนำไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนในตัวทฤษฎีนะคะแน่นในทางทฤษฎีละแต่ก็ต้องนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะก็จะเพิ่มเติมในโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์นะคะรวมถึงโปรแกรมทางสถิติด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้เนี่ยในชีวิตจริงนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบคำนวณมือได้อย่างเดียวนะคะเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำโปรแกรมแล้วก็ทฤษฎีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
0: สถานการณ์จริงแล้วก็ศาสตร์อื่นๆถ้าในฝั่งของทางด้านของสถิติเองนะคะก็จริงๆแล้วสถิติต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการกับข้อมูล
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเขาก็มีข้อมูลเก็บบันทึกไว้เป็นจำนวนเยอะพอมากพอแล้วค่ะแล้วทำยังไงจะให้มันเกิดประโยชน์ ก็จะเป็นลักษณะของเป็นการจัดการข้อมูลโดยข้อมูลก่อนจะนำมาวิเคราะห์ก็ต้องมีการคัดกรองหรือกรองฟิลเตอร์กรองข้อมูลหรือเรียกว่าการจัดการข้อมูลก่อนเตรียมข้อมูลก่อนเพื่อจะไปเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นขั้นแหนงดูฟิลต่างๆถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลในเรื่องของต้องการจะพยากรณ์อะไรบางอย่างมาพยากรณ
1: ์พยากรณ์นี่คือหมายถึงว่าทำนายเหตุการณ
0: ์ทำนายว่ารูปแบบอนาคตข้างหน้า
1: จะเป็นยังไง
0: อย่างนี้ค่ะรถจะติดไหมแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัด
1: เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: โดยใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าแนวโน้มข้างหน้าสักถัดไปสักเดือน2เดือนหรือไม่เกิน1ปีลักษณะแบบนั้นว่าทำนายว่ารูปแบบของข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือลักษณะของการพยากรณ์ก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นลักษณะของถ้านำสถิติไปประยุกต์ใช้กับสาขาอื่นดูว่าตัวแบบหรือรูปแบบของสมการเป็นไปอย่างที่เป็นอย่างไร
1: หรือเราตั้งสมมติฐานไว้
0: ว่าสิ่งที่เราคาดเดาเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราค คาดคะเนหรือคาดเดาไหมก็จะมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของสมมติฐานว
1: ่
0: ามันสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: ลักษณะอย่างนี้ละค่ะโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะ
1: ก็คือจะได้เรียนทั้งโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็ทางสถิติด้วย
0: ฉะนั้นหลักสูตรที่เราปรับปรุงนะคะก็เป็นการนำสองส่วนทั้งคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ให้ทันต่อยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือว่ามีความสำคัญถ้าใครวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีหน่อย
1: ตีความได
0: ้แปลความได้มันก็จะไปมีผลต่อการตัดสินใจก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: decision making ซึ่งหน่วยงานแน่นอนว่าหน่วยงานต่างๆก็คือต้องการบุคลากรอย่างนี้ค่ะจำนวนมากในการก็เรียกเป็นนักวิเคราะห์
1: ข้อมูล
0: นะคะลักษณะเช่นนั้นเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมาพบกับอาจจะบอกว่า
1: ตัวอย่าง
0: เข้าสู่ตัวอย่างเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: เป็นกระแสเพื่อให้เห็นว่าคณิตศาสตร์และสถิติมันรอบตัวเราอย่างไรแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันยังไงค่ะพบกันเบรกหน้าค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะคะในช่วงที่2กับวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติค่ะค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเราได้มีการใช้คณิตศาสตร์และสถิติเนี่ยในรอบๆตัวเราเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะซึ่งในช่วงที่2เนี่ยเราก็ยังคงอยู่กับคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือ Math and Stat Around Us นะคะซึ่งในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องที่เพิ่งผ่านมาเลยนะคะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนนั่นเองนะคะนี่ก็วันที่18นะคะเพิ่งผ่านมาแค่2วันเองนะคะก็จะมีการลุ้นรางวัลนะคะกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยจะให้แบบมีความแบบรอคอยวันที่1แล้วก็วันที่16ตลอดเลยนะคะงวดที่ผ่านมาอาจารย์ได้ซื้อกับเขาบ้างไหมคะสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ต้องบอกว่าที่จำความได้คือไม่เคยซื้อมาเลยค่ะไม่เคยซื้อค่ะเพราะว่าเราสังเกตว่าตัวเลขมีตั้งเยอะ0ถึง9ก่อนเอาแค่0ถึง9
0: ค่ะ
1: แล้วเลขอะไรล่ะ
0: ที่มันจะออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แค่เลขเดียวก็ยากแล้ว
1: แค่เลขเดียว0ถึง9มีตั้ง10จำนวนนะคะ10จำนวนแล้วเลขอะไรล่ะแต่ถ้าเกิดถ้ามันเรื่องมองใกล้ตัวที่สำหรับต้องบอกว่าคนชอบแทง คนชอบแทงหวยก็จะบอกว่าอ้าวให้มันดูมีความหมายสักนิดนึงก็คือเลขท้าย2ตัวพอเป็นเลขท้าย2ตัวปุ๊บสำหรับตัวเองก็คิดว่าก็ต้องเยอะอยู่นะตัวเลขแล้วจะเอาเลขอะไรล่
0: ะ
1: ลักษณะแบบนั้นนะคะเลขต้องเยอะอยู่นะ
0: อันนี้มีมุมมองแบบนักสถิติมากเลย
1: ตั้งแต่เด็กๆที่ผู้ใหญ่เห็นเขาแบบซื้อกันหัวซื้อหวยหรือยังซื้อหวยหรือยังเราก็จะมองว่าเลขต้องเยอะต้องแยะ
0: เลขไหนมันจะออกอะไรล่ะแล้วจะโอกาสมันน้อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็จะได้ยินคนอื่นจะบอกว่าก็เลขทะเบียนรถไงบ้านเลขที่ไงวันเดือนปีเกิด
0: คนไทยชอบผูกติดกับ
1: โอ้โหเล่นซื้อไปซะทุกตัวเลขเลยเราก็จำได้ตอนเป็นเด็กก็จะแบบแอบแซวผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเลขต้องเยอะซื้อให้หมดเลยเหรอซื้อทั้งบ้านเลขที่ซื้อทั้ง
0: ป้ายทะเบียนร
1: ถ
0: วันเกิด
1: แถมเอาแค่ทะเบียนรถก่อน3ตัวหรือ2ซื้อ4ตัวแล้วก็ต้องสลับตัวเลขกันอีกนะ
0: เพราะมันก็มีแบบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในหลายๆแบบ
1: แล้วตัวเลขที่เขามีกันอยู่ตามป้ายหรือบ้านเลขที่อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาแล้วเวลาเขาซื้อตัวละกี่บาทอีกล่ะจะคูณเงินไปสิแล้วเงินที่จ่ายล่ะตั้งหลายร้อยนะบางคนก็ซื้อเป็นพันเป็นหมื่นแอบคิดว่าโอ้เสียดาย
0: ตังค์จ้ะ
1: ตอนนั้นยังไม่เข้าใจคำว่าคุ้มก่อนยังไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าเผื่อถูกไอ้คำว่าเผื่อถูกนี่คืออะไรก่อนตอนนั้นนะแล้วก็แค่เราแค่มองแค่ว่าเงินที่ต้องจ่ายให้กับคนขายค่
0: ะ
1: ก็จำนวนนึงก็พอสมควรอยู่เหมือนกัน
0: เราซื้อเดือนสองครั้งเลยนะคะ
1: เยอะอยู่น
0: ะ
1: แต่พอมาเรื่อยๆได้เรียนวิชาพวกความน่าจะเป็นเราก็เลยมองว่านั่นไง
0: เราจะมองเห็นภาพ
1: สิ่งที่เราคิดว่า
0: เคยคิดมาตอนเด็ก
1: เยอะจ่ายเงินตั้งหลายบาทเลยเพราะว่าก็คิดถูกสับตัวเองนะก็มองว่าก็คิดถูกแล้วแหละที่ไม่ซื้อ
0: ที่ไม่ซื
1: ้อฉะนั้นวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เราก็เลยจะมาพูดคุยในเบรกนี้นะคะจะมีในการพูดคุยในเรื่องของความน่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: รวมถึงคุ้มไม่คุ้มดูยังไงได้บ้างนะคะต้องถามอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมี6เลขใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสที่คน1คนหรือว่าซื้อ1เลขเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะถูกรางวัลเอารางวัลที่1แล้วกันค่ะในงวดนั้น
1: ถ้ารางวัลที่1 6หลัก
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนจะไปถึง6หลักขอให้แบบยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายกันก่อนนะคะ6หลักนี่คือความหวังของทุกคนนะคะทุกคนที่ส่วนใหญ่คนไทยทั้งประเทศหวังถูกหวังถูกรางวัลที่1
0: ค่ะ
1: เอาให้เข้าใกล้ตัวเราที่ง่ายๆให้เห็นภาพชัดเจนก่อนเพื่อให้มองว่าแล้วความน่าจะเป็นคำเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดฟังโดยบุคคลทั่วไปที่เข้าใจง่ายมันคือโอกาสหรือ chanceโอกาสโอกาสในที่นี้เอาง่ายๆก่อนเอาแค่โยนเหรียญหัวก้อยที่ใช่ค่ะที่คนทั่วไปบอกเอาทายมาทายเหรียญมาโยนหัวโยนก้อยเหรียญหนึ่งเหรียญซึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมีสองหน้าหัวหรือก้อย
0: โยนทีนึงไม่ออกหัวก็ออกก้อยแน่นอนมีแค่สองผล
1: ทีนี้บางคนก็จะก็เพิ่มสีสันเข้าไปว่าถ้ามันเกิดหัวนะจะได้สองบาทถ้าเกิดก้อยโยนทายผิดก็จะไม่ได้เงินก็แล้วแต่ว่า
0: จะตกลง
1: เกมการเล่นนั้นๆแต่ละครั้งเป็นยังไงอันนี้คือเรายังไม่ว่ากันด้วยเรื่องเงินกันก่อนนะเราแค่ให้เข้าใจจากคำว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น
0: คือถ้าสมมุติว่าโยนเหรียญเนี่ยผลลัพธ์มันมีหัวกับก้อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะทายเนี่ยโอกาสที่เราจะทายถูกอะค่ะเป็นเท่าไหร่คะสำหรับการโยนหัวก้อย
1: สมมติว่าถ้าในเกมถ้าในการโยนครั้งนั้นเราบอกว่าถ้าทายถูกในที่นี้ก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญที่กำลังจะโยนต่อไปเนี้ยเกิดหัวแล้วทายถูกเราก็จะมองว่าหัวมี1หน้าจากเหรียญ2หน้าผลลัพธ์ทั้งหมดของมันมี2หน้าก็ฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดหัวก็จะกลายเป็น1
0: ใน
1: 2
0: 1ใน2
1: ถูกไหมคะ1หาร2ก็คือ 0.5 นั่นเองกลับกันถ้าเราบอกว่าถ้าโอกาสที่ เหรียญไม่เกิดหรือทายผิด
0: ค่ะ
1: เหรียญไม่เกิดหัวก็คือเหรียญเกิดก้อย
0: ออกก้อยออกมา
1: ซึ่งก้อยก็จะมี1หน้าจากเหรียญ2หน้า
0: จากผลลัพธ์ที่มันไม่ได้2อย่าง
1: ก็จะกลายเป็น1ส่วน2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แสดงว่ามันเท่ากันก็คือ 0.5 นั่นเอง1ส่วน2กับ1ส่วน2
0: คือ 50% 50% ในการที่จะเกิดอะไร
1: ถ้าใช่ค่ะถ้าคนทั่วไปก็จะมองเป็นเปอร์เซ็นต์จะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าโดยหลักการหรือทางวิชาการความน่าจะเป็น
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นเศษส่วนทศนิยมที่ไม่เกิน1อะค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผลลัพธ์ทั้งหมดมี2
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ตัวหารมีแค่2แต่ตัวตั้งอะมันต้องไม่เกินตัวหารฉะนั้นเวลามันหารกันตัวมันเองหารตัวมันเองจะกลายเป็น1
0: ค่ะ
1: โอกาสสูงสุดก็คือ1ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าโอกาสในครั้งนั้นไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเลยมันก็จะกลายเป็น
0: 0ไปเลย
1: 0จากตัวหารทั้งหมด0หารอะไรผลลัพธ์ทั้งหมดก็ได้0ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความน่าจะเป็นหรือโอกาสอะค่ะถ้าคำตอบของมันจะตั้งแต่0จนถึง1
0: ก็คือไม่เกิดขึ้นเลยกับ
1: ถูกต้อง
0: เกิดขึ้นแน่นอน
1: ทีนี้ถ้าเกิดคนทั่วไปฟังแล้วอาจจะเข้าใจได้งงๆเราเอาคูณ 100% เข้าไปเมื่อคูณ 100% เข้าไปฉะนั้นหน่วยของมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์
0: เปอร์เซ็นต์แทน
1: ที่คนทั่วไปฟังเห็นภาพแล้วเต็ม100ส่วนนะคะ0จาก0จาก100คือ 0%
0: ค่ะ
1: เข้าใจง่ายว่าโอ้ไม่เกิดเลยกับ 100% แน่นอน
0: แน่นอนเกิดขึ้น 100% แน่นอน
1: เกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าเราทอนเอา100หาร 100% ก็จะกลายเป็นค่าความน่าจะเป็นถ้าเราเรียนหลักการถ้าเราเรียนโดยทฤษฎีมันก็คือความน่าจะเป็นหรือโอกาสเป็นเลขหนึ่งแต่พอเราพูดให้บุคคลทั่วไปที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็จะเอาค่าความน่าจะเป็นอะค่ะไปคูณด้วย
0: 100%
1: ให้เป็นเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: อ่ะเราจะพูดกันที่ 100% กันนะคะฉะนั้นพอจะเห็นภาพที่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการโยนเหรียญอย่างง่าย
0: โยนเหรียญง่ายเห็นแค่2ผลลัพธ์นะที
1: ่ให้เห็นภาพเรากลับมาที่อาจารย์เพลงเขาพูดถึงว่า
0: ก็คือรางวัลที่1
1: แล้วรางวัลที่1แต่ก่อนจะไปรางวัลที่1เอารางวัลเลขท้ายกันก่อนดีไหมคะจะ
0: ได้รางวัลที่1นี่6ตัวเลยนะคะ
1: 6ตัวแต่6ตัวถ้าอยากจะเอาเห็นภาพก่อนบางทีเลขท้าย2ตัว
0: อาจจะมองง่ายกว่
1: าเลขท้าย2หลัก
0: ก่อน
1: 2หลักก็คือ00ก็ใช่
0: ใช
1: ่01 02ไปเรื่อยๆจนถึง09อ่ะแล้วก็มาที่101112ไปเรื่อยๆจนถึง19แล้วก็ขยับตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆที่มันจะมีโอกาสหรือหมายเลขที่มันจะเกิดขึ้นของที่มันจะถูกรางวัลถูกมั้ยคะเอาแค่2หลักก่อนฉะนั้นมันก็จะมีการเริ่มตั้งแต่00 01ไปเรื่อยๆจนถึง
0: 99
1: แสดงว่า00ถึง99นี่นะคะ100หมายเลขแล้วนะคะฉะนั้น
0: แค่2ตัวท้ายนะคะ
1: คุณผู้ฟังคะคือ00ถึง99 100หมายเลขค่ะท่านชอบตัวไหนคะเลือกค่ะใน100เลขหมายนี้จาก00ถึง99อย่างนี้ละค่ะ
0: แต่เวลาเราจะถูกเลขท้ายมันก็ขอแค่เลขเดียวใช่ไหม
1: แต่เลขท้ายเนี่ยที่จะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมีแค่1รางวัลก็หมายความว่าโอกาสเป็นไงคะ1ใน100ค่ะฟังดูโอ้1ใน100เราคงจะ
0: ใช่ดูเป็นไปได้นะดูเป็นไปได้
1: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เอาใหม่อ่ะ1ใน100ยังเห็นภาพบางคนแบบก็ฉัน1ใน100ถ้าเป็นนางงามอ่ะ1ใน100ผู้โชคดีคือ1ใน100ฟังดูแบบฉันดวงดีเอาใหม่1ใน100ตัวเนี้ยเราต้องการทำให้เป็นเปอร์เซ็นต
0: ์อ่ะ
1: คูณ 100% เข้าไปค่ะถ้าฟังเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะเห็นภาพที่เข้าใจง่ายมองแล้วแบบมีความหวังขึ้นก็จะกลายเป็น 1% เท่านั้นค่ะ 1%
0: ค่ะ
1: มันจะมีคำพูดบางอย่างที่ว่า1% of thingหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ 1%
0: เขายังเป็นไปได้นะคะยังมีอยู
1: ่ถ้าเต็มหลักการมันก็ตัวเลขน้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะคือค่อนข้างน้อย
1: นี่คือเลขท้าย2ตัวที่บอกว่าโอกาสจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ 1% หรือ1ใน100ทีนี้เราขยับมาค่ะ6หลัก
0: 6หลัก
1: รางวัลที่1เลยค่ะกี่ล้านนะเวลาถูก
0: 6ล้านเลยว่ะ
1: 6ล้านความหวังของคนทั้ง
0: ประเทศนะคะเราจะเห็นข่าวนะออกบ่อยค่ะ
1: ซึ่งอ่ะแล้วก็กลับมาอีกถ้า6หลักก็เหมือนเดิมค่ะ0 6ตัวถูกไหมคะ6นี่คือหมายเลขที่มันจะมีได้จะซื้อค่
0: ะ
1: แล้วก็0 5ตัวลองทายด้วยเลข1ทางขวาไล่อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง9 6ตัว
0: ค่ะ9 9 9 9 9
1: 0 6ตัวจนกระทั่งถึง9 6ตัวละค่ะ1ล้านหมายเลขค่ะฉะนั้นถ้าพูดถึงรางวัลเลขท้ายที่บอกว่า6รางวัลที่1มีอยู่6ตำแหน่ง6ตัวตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ1ล้านหมายเลข
0: ค่ะ
1: ซื้อเลยค่ะชอบหมายเลขใดในของแต่ละตำแหน่งของ6หลัก
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นแต่โอกาสที่มันจะถูกรางวัลที่1มีต้องถูกเป๊ะๆ
0: 6ตัวเป๊ะๆเลย6หลักก็ไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ อันนี้ก็รางวัลตรงก่อนนะที่เขาเรียกรางวัลตรงยังไม่ใช่ข้างเคียงนะ
0: ใช่ค่ะเราดูรางวัลที่1เลย
1: ถูกต้องรางวัลที่1เลยถูกเป๊ะๆ6ตัวก็จะเป็น1ในล้าน
0: 1ในล้าน
1: ฟังดู
0: 1คน
1: ในล้านที่ถูกฉันคงจะดวงดีมาก
0: ๆ
1: 1ในล้านซึ่งโอกาสก็มันแลมากน้อย
0: 0จุดจุดๆๆไปเลย
1: ถ้าเราคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เรามีกำลังใจเข้าใจง่ายเอา1ใน1ล้านคูณด้วย
0: 100%
1: ก็จะกลายเป็น 0.0001%คือเลข0หลังตำแหน่งทศนิยมมี3ตัวนะคะก็ตามด้วยเลข1ยิ่งถ้ามีเลข0หลังตำแหน่งทศนิยมมากเท่าไหร
0: ่
1: โอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆก็ค่อนข้างน้อยมากหรือแทบจะน้อยมาก
0: แทบจะเป็น0เลยนะคะจริงๆแล้วยังมีโอกาสอยู
1: ่โอกาสมีค
0: ่ะแต่อาจจะน้อยมากๆนะคะ
1: อันนี้คือเราพูดในกรณีที่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสมมติว่าพิมพ์แค่1ล้านหมายเลขแต่เท่านั้นไม่พอนะคะมันไม่เพียงพอกับความต้องการจำหน่ายของคนทั้งประเทศเวลาสลากหรือกองแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาเขาผลิตเขาจะไม่ได้ผลิตแค่1ล้านหมายเลขนี
0: ้เลขเดียวออกใบเดียวจะไม่ใช่
1: เขาจะพิมพ์อย่างนี้ค่ะสมมุติว่า10ชุดหรือ100ชุดแสดงว่ามันก็เป็นการเบิ้ลจำนวนอย่างเงี้ยเข้าไปอีกมันก็จะมีให้เพียงพอกับจำหน่ายของคนทั้งประเทศ
0: คนหนึ่งอาจจะไม่ได้ซื้อใบเดียวด้วย
1: เพื่อให้จำหน่ายได้เพียงพอแล้วก็แน่นอนว่าการันตีเลยว่ามีคนถูกรางวัลที่1แน่น
0: อ
1: นใช่ค่ะมีคนถูกรางวัลที่1 100% ค่ะเพราะจำนวนที่เขาพิมพ์เพิ่มจำนวนชุดไม่ใช่มีแค่ชุดเดียว100หมายเลขจะมีจำนวนชุดก็แล้วแต่ว่าแต่ละงวดนั้นก็จะผลิต10ชุดคำว่า10ชุดก็คือคูณ1ล้านเข้าไปนะหรือพิมพ์เป็น100ชุดเพื่อให้เพียงพอจำหน่ายกับคนทั้งประเทศแล้วก็แน่นอนว่าสามารถก็การันตีได้เหมือนกันว่าถูกแน่นอนรางวัลที่1
0: มี
1: คนถ
0: ู
1: กถูกต้องค่ะ
0: 1ล้านหมายเลขนี้
1: ถูกต้อง
0: ต้องมีคนถูกแน่นอน
1: ใช่ค่ะซึ่งก็กองสลากไม่ได้พูดผิดว่ามีคนถูกแน่นอนรางวัลที่1ต้องมีคนถูกแน่นอนเพียงแต่ว่าหมายจำนวนชุดที่เขาผลิตหรือจำหน่ายสลากนั้นน่ะกระจายขายไปทั่วทั้งประเทศมีใครซื้อ
0: ได้ถูกเลขนั้น
1: หมายเลขนั้นหรือเปล่า
0: คือเขาก็จะพิมพ์มาครบ1ล้านหมายเลขนี้ต่อใครคือคนที่จะซื้อเลขนั้น
1: อันนี้คือกรณีของรางวัลที่1นะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีรางวัลข้างเคียงขยายโอกาสขึ้นมานิดนึงฟังแลดูแบบฉันคงจะม
0: ี
1: รางวัลข้างเคียงของรางวัลที่1ก็คืออาจจะข้างเคียง2รางวัลซึ่ง2รางวัลก็2ใน
0: 1ล้าน
1: 2ใน1อย่างนั้นนะคะ
0: ก็ค่อนข้างจะ
1: ตัวเลขมันก็ค่อนข้างน้อยลงไปอีก
0: ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะคะมีโอกาสแค่มันอาจจะ
1: ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะลองวัดดวงซึ่งคำนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าโดยหลักการของการมีเหตุมีผลทางคณิตศาสตร์เราก็จะมองว่าในเมื่อโอกาสมันน้อยมากถ้าโดยส่วนตัวก็จะไม่ซื้อเลยยิ่งถ้ารู้ว่าถ้ามันโดยหลักการโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
0: ก็เราในร้านเลย
1: ประเภทเราไม่ชอบเสี่ยง
0: ค่ะ
1: เราคือใจส่วนตัวไม่ชอบความเสี่ยงที่ลักษณะรูปแบบนี
0: ้
1: กับกันนะคะกับกันถ้าเราบอกว่าถ้าเราไปเอาเงินจำนวนนี้แทนที่จะไปซื้อหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เราก็ยังอยากจะลุ้นรางวัลอยู
0: ่
1: มันก็จะมีอีกรูปแบบน
0: ึ
1: งที่เราเป็นเงินออมได้ก็คือสลากออมสิน
0: ของธนาคารต่างๆ
1: ธนาคารต่างๆใช่ค่ะก็คือเราจะต้องการซื้อหรือเงินออมเท่าไหร่แล้วก็ซื้อหมายเลขได้ด้วยก็มันก็แฝงไปด้วยว่าเผื่อถูกก็ได้เงินรางวัลนั้นด้วย
0: ก็จะมีการลุ้นรางวัลเช่นเดียวกัน
1: แต่หมายความว่าเงินต้นของเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเราก็ยังคงเอาเงินนี้แหละไปซื้อหมายเลขบวกกับเงินต้นที่ยังคงอยู
0: ่
1: เวลาครบกำหนดระยะเวลา
0: ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝากเงินนะคะแต่ว่าอาจจะมีให้แบบ
1: อันนี้ฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆใช่ว่า
0: เผื่อว่า
1: อยากจะ
0: เป็นส
1: ิ
0: ่งหนึ่งในการตัดสินใจสำหรับคุณผู้ฟังนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะว่าจะต้องไปทางไหนนะคะแต่ว่าเผื่อว่าเป็นข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
1: ทีนี้รูปกลับมาอีกในลักษณะของบางคน
0: เฉียดแล้ว
1: เกือบแล้วโดนแล้วซื้อมาบางคนบอกว่าง
0: วดนี้ใกล้ละ
1: ผู้ใหญ่หรือบางคนซื้อมาหรือใกล้ละหรือเลขวันเกิดพอดีเจอเพื่อนในโซเชียลเขาก็โพสต์ว่าเขาถูกเขาซื้อใน
0: กับใกล้ตัวถูก
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยซื้อมานานหลายปีแล้วถูกแล้วเลขนี้ไอ้คำว่าถูกแล้วเลขนี้ซื้อมาหลายปีถูกสักทีหรือบางคนบอกว่าเนี่ยมันวนไปสัก10ปี20ปีกี่ปี
0: เลขนี้ยังไม่ออก
1: เดี๋ยว
0: ใกล้ออกแล้วแน่เลย
1: ใกล้จะมาออกแล้วซึ่งถ้าเป็นลักษณะของไอ้ความเชื่อหรือลักษณะแบบนี้ก็gamble fallacy
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะครบรอบกี่ปีแล้วจะหวนกลับมาใหม่ไม่ใช่นะคะ
0: สมมุติ00เนี่ยไม่เคยออกเลย
1: 20
0: ปีละงวดหน้าจะออกมั้ยคะ
1: ไม่ใช่ มันคือโอกาสที่แต่ละหมายเลขที่มันจะ กิดมันเท่าๆกัน
0: จริงไม่ได้หมายความว่าเลขนี้ยังไม่เคยออกมานานจะออกในงวดถัดไปคือไม่ใช่เพราะว่าทุกเลขมีโอกาสออกในแต่ละงวดเท่าๆกัน
1: แต่ละหมายเลขที่มันจะเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะถูกขึ้นรางวัลหมายเลขนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: เอาแค่2ตัวก่อนที่เห็นภาพชัดอย่างเช่น1748 50
0: 48นี่เพิ่งออกเลยนะ97
1: นั่นก็ได้ลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าครบกี่ปีแล้วมันจะเวียนกลับขึ้นมาใหม
0: ่
1: มันไม่ใช่มันคือโอกาสเท่าๆกันนั่นแหละค่ะ
0: แต่บางคนเขาจะบอกว่าเฝ้าเลขนี้มานานแล้ว
1: เป็นความรู้สึกเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกแต่โดยค่าความน่าจะเป็นเหมือนเดิมค่ะ
0: ก็คือทุกอันก็มีโอกาสที่จะแบบไม่ได้มันต้องบอกว่า
1: ค่าความน่าจะเป็นมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่มันไม่ได้ขึ้นกับว่างวดก่อนหน้านั้นออกอะไรมานะคะ
1: มันเป็นอิสระต่อกันในการเกิด
0: แต่ละเหตุการณ์แต่ละรอบแต่ละงวด
1: ใช่ค่ะ
0: อีกอย่างนึงก็คือเลขสวยค่ะนี่เราจะได้ยินบ่อยเลขสวยคือแบบเลข1111อ่ะหมดเลยคร
1: ับบางคนก็ชอบซื้อเลขสวย
0: ใช่ค่ะแต่เราจะรู้สึกว่าหุ้นมันจะ
1: เป็นยังไงคะเลขสวยโอกาสจะมีไหม
0: เอาแค่00ก็ได้001122อ่ะเลขท้าย2ตัวเงี้ยค่ะมันก็มีแค่10เลขเองก็10เลขนะคะกับเลขที่ไม่สวยอ่ะเรามองว่าเลขที่ไม่สวยก็คืออีก90เลข
1: 9จำนวน
0: เออ90
1: อันนี้คือถ้าเป็น100ตัวเลยนะ
0: ถ้าเป็น100ตัวคือ90 90คือเลขไม่สวยส่วนเลขสวยก็คือ0011ไล่ไปมีแค่10เลขเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเลขสวยกับเลขไม่สวยเนี่ยเลขสวยออกยากกว่าเพราะมันมีแค่10ตัวในขณะที่เลขไม่สวยมีตั้ง90นะคะอันนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันก็อยู่กับความน่าจะเป็น
1: แต่ถ้าเรามองเป็นความน่าจะเป็นลักษณะของเห็นภาพหรือคำนวณง่ายอ่ะเช่นถ้าเราบอกเลขสวยสมมตินะเป็นเลขเบิ้ลแล้วกัน001122
0: ไล่ไป
1: 99สมมติลงนี่คือเลขสวยก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าในใจสมมติเรากำหนดว่าเลขสวยคือเลขเหมือนกันอ่ะ001เลขเบิ้ลใช่ไหม
0: เหมือนกันคือเรียกว่าเลขสวย
1: เลขเบิ้ลอ่ะ001122333จนถึง99
0: ค่ะ
1: 10จำนวน
0: ค่ะ
1: 10จำนวนกับทั้งหมด
0: 100จำนวน
1: 01 02ไล่ไปเรื่อยถึง99 100จำนวนยังไงโอกาสที่มันจะถูกเลขเหมือนอ่ะเลขเบิ้ลอ่ะ
0: ก็คือ10ใน100
1: 10จำนวนจาก100คูณเอาคูณ 100% เข้าไปค่ะจะได้เห็นภาพ 10% ค่ะ
0: แต่ในขณะที่แบบเลขที่มันไม่เหมือนกัน
1: โอกาสกับที่มันไม่ใช่เลขสวยหรือเลขเบิ้ลก็คือ 90%
0: ใช่ยัง
1: ไงแต่ถ้าเกิดคนที่จะวัดดวงนะคะห้ามยากนะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าความรู้สึกถ้าคนที่แบบลักษณะของการซื้อหวยที่บอกว่าท่านเล่นกับความรู้สึกก็บอกว่าอย่างน้อยฉันก็มีโอกาสนะ 10% ดีกว่า 1%
0: ค่ะ
1: โอกาสถูก
0: อาจจะซื้อ10เลขนี้ก็ได้เลขสวยไล่ไป
1: แต่ก็ต้องขอเตือนว่าเล่นอย่างมีสติระวังเงินในกระเป๋าของท่านด้วย
0: ค
1: ือควรจะตั้งงบประมาณไว้ด้วยว่าแต่ละงวดที่เราซื้อค่ะควรจะมีขอบเขตสักนิดนึง
0: ประซื้อเท่านี้นะ
1: ว่าเท่าย
0: อดต้องไม่เกินเท่านี้กี่ใบ
1: น
0: ั่
1: นค
0: ่
1: ะนะคะ
0: จริงๆที่เราคุยกันไปตอนต้นเบรกนี้นะคะก็คือเราคุยกันว่ามันจะคุ้มไหมคะถ้าเราซื้อ
1: ความ
0: คุ้มจริงๆนักคณิตศาสตร์หรือว่านักสถิติชอบพูดคำว่า expected value ค่าความคาดหวังอันนี้มันคือมันดูเป็นศัพท์วิชาการนะคะดูอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอาจารย์
1: จริง
0: ช่วย
1: จริงๆแล้วค่าเนี้ยค่าคาดหวังหรือค่าคาดหมาย expected value ก็คือถ้าพูดโดยภาษาทั่วไปเอาไม่ใช่ที่ไม่ใช่คำศัพท์ที่เรางงๆมันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองคำเนี้ยถ้าเข้าใจง่ายมันคือค่าเฉลี่ยค่ะคือเฉลี่ยแล้วว่าเท่าไหร่ถ้ามันจะไปอยู่ในรูปของทางธุรกิจก็ได้ว่ากำไรหรือขาดทุนโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนเป็นบวกหรือเป็นลบ
0: เพราะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นด้วยใช่ไหมคะ
1: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก่อนถ้าเราพูดถึงหัวก้อยเมื่อกี้
0: โยนหัวก้อยน
1: ะถ้าเราบอกว่าโอกาสที่มันจะทายถูกหน้าใดหน้าหนึ่งทายถูกมันคือ 0.5 โอกาสที่มันจะทายผิดก็คือ 0.5
0: เท่ากันเลย
1: ถ้าเราตั้งกติกาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ทายถูกจะได้รับเงิน
0: 15 บาทค่ะ
1: ถ้าทายผิดจะเสียเงินนะ
0: 10 บาทคุ้มไหม
1: ถ้าเสียเงินทางคณิตศาสตร์จะให้เครื่องหมายติดลบไว้ก่อนคือลบ10ถ้าทายถูกก็คือบวก15หรือ15บาทเราจะนำค่าความน่าจะเป็นที่จะทายถูกไปคูณกับค่าเงิน
0: ที่
1: จะได้รับ
0: ก็คือ15บาท
1: ไปบวกกับค่าความน่าจะเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นไปคูณกับจำนวนเงินที่เราจะได้จากการทายผิดก็จะกลายเป็น 0.5 ค่าความน่าจะเป็นถูกไหมที่มันทายถูกก็คือ 0.5 ไปคูณกับเงินที่ได้รับก็คือ15บาทมันก็จะกลายเป็น
0: 7.5
1: 7.5 แล้วนะเป็นเครื่องหมายบวกนะ 7.5
0: อันนี้ถ้าทายถูกนะ
1: ถ้าทายถูกได้เงินเท่านี้นะไปบวกกับค่าโอกาสหรือเงินที่ได้รับจากการทายผิดค่าความน่าจะเป็นคือ 0.5 เราต้องเสียเงิน10 บาท 0.5 คูณลบ10 5 บาทติดลบนะ เอามาบวกกันค่ะ 7.5 ไปบวกกับลบ
0: 5 2.5 ก็เป็นบวกอยู่นะคะ
1: แสดงว่าเกมการเล่นครั้งนี้เราคุ้ม
0: อ๋อแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ว่าเล่นครั้งเดียวถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง 2.5 ได้เงิน 2.5 บาทนี่คือโดยเฉลี่ยนะ
0: หมายถึงว่าถ้าเล่นไปหลายๆรอบ
1: การค่าเฉลี่ยคือมันเล่นไปซ้ำๆหลายๆครั้งลักษณะของ expected value ก็คือเป็นการกิจเหตุการณ์นั้นๆซ้ำๆหลายๆครั้งจำนวนครั้งเยอะ
0: ๆ
1: นี่คือลักษณะของค่าคาดหวังหรือ
0: ก็คือตอนแรกอาจจะได้แล้วก็อาจจะต้องเสียเงินสลับไปสลับมา
1: โดย
0: เฉลี่ยแล้ว2.5 บาทก็ถือว่ายังได้นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดใครสมมติว่ามีเวลาแค่แป๊บเดียวลองเล่นสนุกๆ
0: สัก2-3
1: เกมอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็อาจจะไม่ได้นะอาจจะติดลบก็ได้
1: อะไร
0: ล
1: ัก
0: ษณ
1: ะแบบ
0: เพราะว่าจริงๆ expected value เราก็คือต้องลองแบบเล่นไปเรื่อยๆหลายๆครั้งโดยเฉลี่ยก็จะได้ประมาณนี้
1: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าแล้วยิ่งถ้าโอกาสยกตัวอย่างง่ายๆเลขท้ายดีกว่า
0: เลขท้าย2ตัวค่ะ
1: เลขท้าย2ตัวได้เงิน 2,000 บาท
0: อ๋อถ้าถูกใช่มั้ยคะ
1: ถ้าถูก 2,000 บาทคิดง่ายๆอ่ะให้คำนวณให้เห็นภาพเลยทายถูก
0: 1ใน100ค่ะ
1: 1ใน100นะ
0: ค่ะ
1: เอา1ใน100ไปคูณกับได้เงิน 2,000 บาทเป็นเงินเท่าไหร่คะ
0: 20บาทค่ะได้20
1: ได้20
0: คูณ20มาก
1: ับถ้าเราซื้อ
0: เลขอื่นที่ไม่ใช่เลขที่ออก
1: ทายผิดไง
0: ค่ะ99
1: จาก100
0: ค่ะ
1: คูณกับเงินที่เสียค่าแผงใบละ80
0: อ่ะเราคิด80แล้วกันค่ะ
1: 80คูณ99
0: ค่ะก็ประมาณติดลบ79ค่ะ
1: -79.2
0: 2อ่ะ
1: ทีนี้เอามาบวกกันโดยเฉลี่ยแล้วได้เงินเท่าไหร่เสียเงินค่ะ
0: 20
1: บวกด้วย
0: ลบ
1: -79.2 ก็ติดลบ-59.2
0: ก็คือถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยหลายงวดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเราก็
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เสีย59
1: บาท
0: ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าอุ๊ยรางวัลถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยซื้อแค่80เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าถูกขึ้นมาได้ตั้ง 2,000 แต่ว่าถ้าเราดูจากจำนวนเลขแล้วก็ความน่าจะปิ่นเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าถ้ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้มมันมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะคะ
1: คือเป็นตัวอย่างที่แบบว่าคณิตศาสตร์และก็สถิติรอบตัวเรายิ่งกว่านอกตัวเราก็คือใกล้ตัวเรามาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลเงินในกระเป๋าได้ด้วยนะคะ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติสามารถช่วยคุณได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นักศึกษาของอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นเกร็ดความรู้ให้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะคืออย่ามองข้ามที่ว่าคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เข้ามามีบทบาทเข้ามาเขาเรียกว่านะมีผลต่อชีวิตประจำวันช่วยประกอบการตัดสินใจนะคะได
0: ้ค่ะจริงๆเราด้วยระยะเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่กี่นาทีนะคะเราอาจจะพูดคุยนิดนึงในลักษณะของอาชีพค่ะเราตอนนี้เราอาจจะเล่าไปแล้ว
1: พักเบรกสักหน่อยไหมคะจะยาวไปไหมคะพบกันในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทย์คิดคุยนะคะกับสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติค่ะ
1: ค่ะก็จากเบรกที่แล้วนะคะหรือว่าตั้งแต่เบรกแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์และสถิติเนี่ยมีไว้เพื่อแค่ใช้ในการตัดสินใจนะคะช่วยในการตัดสินใจไม่ได้บอกว่าโอ้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขออกยากอย่าซื้อเลยเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเราแค่ต้องการยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้การคำนวณเหล่านี้มาช่วยในการตัดสินใจเพื่อเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าคณิตศาสตร์และสถิติเนี่ยทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ช่วยนำตัวเลขเหล่านี้มาช่วยในการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ที่จริงแล้วเราต้องบอกว่านักคณิตศาสตร์และสถิติช่วยให้แบบมีเหตุมีผลเวลาทุกครั้งของการเรียนคณิตศาสตร์และสถิติเวลาสอนนักศึกษาจะมีทฤษฎีมีเตียวเล่มม
1: ี
0: บทนิยามมีไว้อ้างอิงแล้วก็สุดท้ายก็มันต้องประกอบด้วยการมีเหตุมีผลหรือมีตรรกะประกอบทุกครั้งของการพิสูจน์แต่ละช่วง
1: ตอนแต่ละการแต่ละสเต็ปมันต้องมีที่มาที่ไป
0: มันมีที่มาไม่ใช่ว่าใช้ความรู้สึกในการคำนวณมันจะมีด้วยเหตุผลตรรกะเสมอทุกครั้งมาประกอบนะคะซึ่งเราก็จะมองว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเราหนีไม่พ้นเรื่อง Data ซึ่งมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายใช้ให้มันเกิดประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราถ
1: ้
0: าเราก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะได้คุณเรียกว่าอยากจะขอฝากคือว่าให้ทุกท่านเนี่ยรู้ทันทุกความน่าจะเป็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะฝากไว้ในของสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะพบกันใหม่ในเบรกหน้าครั้งใหม่นะคะ
1: สัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสค่ะหลังเคารพธงชาตินะคะแปดประมาณ8โมงถึง9โมงนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
6: ายศิหาศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการ ำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ไม่

0: ริการโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องเดียววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับก็พบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลาประมาณ 9:10 นถึง 10:00 นนะครับผมวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับจะนำทริคและสาระน่ารู้นะครับผมมาฝากทุกท่านเลยนะครับเกี่ยวกับการสัญจรให้ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทุกประเทศของเราเลยนะครับผมว่าควรจะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยต่อตัวเราเองแล้วก็ผู้ร่วมทางด้วยครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแรกมารับสาระกันแบบเต็มๆเลยครับ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนั่นแหละครับผมสำหรับผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมีความสำคัญแบบมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับผมโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยส่วนตัวผมนะครับที่สัญจรไปตามท้องถนนบนภูเก็ตแล้วก็มักจะเห็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ค่อยสวมใส่หมวกกันน็อกนะครับซึ่งส่วนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีเหตุผลประการใดบ้างถึงไม่ได้สวมใส่นะครับวันนี้เลยอยากจะมานำเสนอความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยครับรวมถึงการเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้นะครับผมการเลือกซื้อเลือกใช้ของเรื่องหมวกนิรภัยนี่แหละครับเอาละครับมาในเรื่องของความสำคัญของหมวกนิรภัยกันก่อนนะครับหรือหมวกกันน็อกเนี่ยจากสถิติคนไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับมากกว่าร้อยละ75เป็นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ครับหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยครับแล้วก็จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งนี้นะครับพบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพียงร้อยละ60เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัยครับส่วนผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นนะครับผมรวมถึงสัดส่วนของการสวมหมวกนิรภัยจะลดลงในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยนะครับง่ายๆคือแทบจะไม่สวมกันเลยนะครับดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงได้ประกาศให้อุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้ปี2554ถึงปี2563เนี่ยเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครับด้วยการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ครับแล้วก็กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะครับเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% นะครับผมแต่มาตรการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆนะครับคงไร้ผลถ้าประชาชนไม่ใส่ใจวินัยในการขับขี่นะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมสำหรับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมร้อยละ 75% ร้อยละ75หรือ 75% เนี่ยสำหรับการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือไม่ขี่ไม่ใช่ไม่ขี่ครับไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับผมก็เป็นเหตุให้การเสียชีวิตเกิดขึ้นได้เยอะมากๆเลยนะครับเอาละครับที่นี้นะครับผมพูดถึงในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับในจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัยกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะอย่างที่ท่านทราบนะครับภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่จะสัญจรด้วยรถจักรยานยนต์ซะส่วนมากเพราะว่าสะดวกนะครับผมในการจอดรถในการที่จะไปไหนมาไหนนะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ว่าผมแทบจะไม่เห็นคนที่สวมหมวกกันน็อกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานหรือตัวท่านเองที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับขับขี่จักรยานยนต์ก็ขอให้สวมหมวกกันน็อกนะครับผมเพื่อตัวของท่านเองนะครับแล้วก็คนที่คุณรักนะครับลูกๆหลานๆภรรยาสามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนี่แหละครับที่จะเป็นคนที่เสียใจที่สุดถ้าเราเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงจากการเขาเรียกว่าจากความประมาทนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านทีนี้นะครับมาพูดถึงการเลือกและสวมหมวกนิรภัยกันบ้างนะครับการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจะต้องสามารถป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ70ครับและยังลดการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ40การเลือกใช้หมวกนิรภัยจึงควรเลือกให้พอดีกับศีรษะนะครับทั้งนี้นะครับสีสันที่สดใสจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกลครับการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องควรสวมตรงบนศีรษะไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ส่วนหน้าคลุมหน้าผากทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงขอบคิ้วด้วยส่วนที่เหลือต้องคลุมพื้นที่บนศีรษะให้มากที่สุดปรับความตึงของสายรัดคางให้กระชับใต้คางครับโดยที่สายรัดคางต้องไม่บิดหรือหย่อนเพราะบางคนสวมครับหมวกนิรภัยแต่ไม่รัดใต้คางก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมพอถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุหมวกก็กระเด็นออกไปนะครับถ้าเราไม่รัดใต้คางเพราะฉะนั้นนะครับรัดให้เรียบร้อยนะครับผม

ซึ่งหมวกเต็มใบเป็นประเภทเดียวที่มีชิ้นส่วนโครงสร้างยาวลงมาปกป้องคางและใบหน้าได้แบบ 100% ครับอย่างที่2เลยคือโครงสร้างชิ้นเดียวแบบมันคือมันต้องเรียกไงดีเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเพราะว่าไม่มีการแยกส่วนชิ้นถูกไหมครับตัวเปลือกหมวกเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีรอยต่อหรือกลไกถอดแยกทำให้ไม่มีจุดเสี่ยงที่จะแตกหักหรือหลุดออกจากกันเมื่อเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงครับถ้าให้เรานึกถึงหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยที่ไม่ใช่แบบเต็มใบนะครับผมที่เป็นเหมือนแบบกระจกปิดลงมาแค่ตรงหน้าของเราเนี่ยตรงนั้นแหละครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบรุนแรงขึ้นไอตัวส่วนที่ป้องกันใบหน้าเราเนี่ยอาจจะกระเด็นแตกหรือหลุดออกไปทำให้ไม่สามารถป้องกันใบหน้าเราได้หรือในกรณีที่อันตรายกว่านั้นนะครับไอตัวกระจกนิรภัยที่มันแตกหักนี่แหละครับผมตรงที่ป้องกันใบหน้าเราอาจจะกลายเป็นดาบสองคมมาที่มาแทงหรือว่ามาทำลายบางส่วนบนใบหน้าเราได้นะครับผมนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำหมวกกันน็อกประเภทเต็มใบและสุดท้ายเลยนะครับหมวกกันน็อกประเภทเต็มใบหรือ full face นะครับสามารถซับแรงกระแทกได้รอบด้านเลยเพราะว่าโฟมภายในซับแรง EPS เนี่ยจะโอบรับศีรษะของผู้ใช้ไปทั้งหมดเลยนะครับแบบ360องศาจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางสมองได้ดีที่สุดมากกว่าหมวกกันน็อกประเภทอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อหมวกกันน็อกแบบประเภทเต็มใบที่ถูกหลักมาตรฐานสากลหรือมาอกเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อหมวกกันน็อกประเภทเต็มใบดีกว่านะครับผมเอาละครับก็พูดในเรื่องของหมวกกันน็อกอย่างยาวนานและเกือบจะ10นาทีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้ทุกท่านใส่ใจไว้มากๆเลยในการที่เราจะขับขี่แล้วสวมหมวกกันน็อกเอาไว้นะครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปจะมีสาระอะไรอยู่ก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับผมก็ในเบรกนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องของการเลือกเบาะนั่งรถนิรภัยสำหรับเด็กและลูกน้อยของทุกท่านนะครับใครที่มีลูกน้อยมีครอบครัวแล้วก็มีหลานๆเลนๆที่ยังเป็นเจ้าตัวน้อยอยู่นะครับก็ควรจะฟังเรื่องนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่สำหรับคุณพ่อหรือคนที่รักรถเนี่ยก็อาจจะอยากฟังนะครับในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะมาฝากกันในช่วงที่2ช่วงนี้นะครับเอาละครับมาในพูดถึงเรื่องของการเลือกเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กกันก่อนนะครับเพราะในปัจจุบันก็เราก็อย่างที่เห็นเลยเบาะนิรภัยสำหรับเด็กมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าควรจะเลือกแบบไหนนะครับผมเอาละครับเบาะนั่งนิรภัยหรือคาซีที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มความปลอดภัยแต่เอาโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่นั่งในรถยนต์ซึ่งเราควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักของเด็กด้วยนะครับให้ยึดเบาะไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะหลังเพราะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับถ้าเป็นเด็กแรกเกิด1ขวบเนี่ยน้ำหนักน้อยกว่า10กิโลกรัมให้ใช้เบาะแบบหันไปด้านหลังรถครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กอายุ 1-5 ขวบซึ่งมีน้ำหนัก 18-28 กิโลกรัมให้ใช้เบาะแบบหันไปหน้ารถตามปกติครับแต่ถ้าไม่มีเบาะนั่งนิรภัยก็ควรให้เด็กๆนะครับผมนั่งเบาะหลังค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งหากให้นั่งเบาะหน้าก็ต้องเลื่อนเบาะไปด้านหลังให้มากที่สุดครับห้ามไม่ให้เด็กนั่งและยืนชิดแผงคอนโซลหรือนั่งตักผู้โดยสารที่นั่งหน้ารถเพราะเมื่อถ้าหากเกิดประสบอุบัติเหตุเด็กจะพุ่งกระแทกกระจกหน้าและอาจจะได้รับอันตรายจากถุงลมนิรภัยที่พองออกมาซึ่งจะมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเรายิ่งพูดถึงตัวเด็กลูกน้อยที่ร่างกายยังไม่ได้แข็งแรงหรือเติบโตเท่ากับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเนี่ยก็จะมากกว่าคนปกติทั่วไปอย่างมากเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยคงไม่พ้นให้นึกถึงแถวป่าตองนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงนี้หลายๆช่วงที่ในจังหวัดภูเก็ตที่มักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยแล้วถ้าเรามีลูกน้อยที่นั่งมาด้วยบนรถนะครับถ้าเราเอาลูกน้อยไว้ด้านหน้าแล้วก็ไม่มีคาซีทไว้ด้านหลังแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆคอนโซลมากเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รถเราลื่นนะครับผมหรือว่าพลัดตกบริเวณเขาป่าตองคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนอันดับแรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่บอร์ดหน้าถูกไหมครับซึ่งถ้าเอาเด็กน้อยมานั่งบนตากหรือว่าอยู่ใกล้คอนโซลมากๆโอกาสที่จะกระแทกก็สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกใช้บอร์ดนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ควรจับมีในยุคนี้มากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะเบาะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมก็เลือกให้ถูกต้องเลือกให้ใช้ให้ถูกต้องนะครับย้ำอีกทีนะเอาใหม่นะครับถ้าเป็นเด็กแรกเกิดถึง1ขวบเนี่ยก็ให้ใช้เบาะแบบหันไปด้านหลังรถส่วนเด็กอายุ 1-5 ขวบนะก็ให้หันไปหน้ารถตามปกตินะครับส่วน 5-10 ขวบก็ใช้เบาะแบบที่นั่งเสริมเพื่อยกตัวเด็กให้สูงพอที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยได้ครับเอาละครับนี่ก็เป็นทริคดีๆแล้วก็สาระที่อยากจะนำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ขับขี่ที่มีญาติตัวน้อยตัวนิดตัวเล็กตัวน้อยที่ติดมากับรถของเราด้วยแล้วก็ที่นั่งมากับเราเนี่ยก็อยากให้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้นะครับผมเพราะว่าจะได้เกิดความปลอดภัยกับน้องหนูน้อยที่มากับเราด้วยนะครับผมเอาละครับมาขยับไปนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้รับความรู้ตรงนี้เอาไว้ติดตัวเอาไว้เพราะสำคัญเช่นกันครับนั่นก็คือเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเอาละครับถ้าจะพูดถึงเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยก็ให้นึกถึงการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าการดูเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มักจะทำกันในเมื่อเราที่จะต้องเดินทางไกลๆผ่านรถยนต์ของเรานี่แหละครับ ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งนะครับเราควรจะหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่นั่นเองนะครับเมื่อเราขับรถทางไกลควรหมั่นสังเกตอาการเครื่องยนต์ว่ามีอาการร้อนจับหรือไม่ด้วยนะครับผมหากเห็นว่าอุณหภูมิเคลื่อนมาอยู่ใกล้ตัว H แสดงว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับแล้วเราก็ควรจะหมั่นตรวจสอบน้ำหล่อเย็นด้วยว่าเพียงพอหรือไม่เพราะหากไม่เพียงพอสำหรับการระบายความร้อนจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับเช่นการเกิดการรั่วในระบบหล่อเย็นปั๊มน้ำชำรุดแล้วก็พัดลมระบายความร้อนทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับหากพบอาการดังกล่าวให้รีบปิดแอร์ในรถยนต์ทันทีนำรถจอดเข้าข้างทางแล้วก็ดับเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงหน้ารถครับเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทแล้วก็เป็นการระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็รอจนเครื่องยนต์เย็นนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำอย่างช้าๆลงในหม้อน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็หากเราสามารถขับรถต่อไปได้นะครับให้นำไปตรวจสอบในอู่รถก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาจากผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องประสบปัญหาเมื่อเราขับรถทางไกลก็คือเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์นั่นแหละครับผมนี่ก็เป็นทริคดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกท่านทราบเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงไรช่วงต่อไปของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมจะเข้าสู่ช่วงขับขี่ปลอดภัยไปเดียวทีครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะนำเสนอข้อมูลต่างๆโดยจะมีเป็นแก๊ปเป็นทริคต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรงเลยนะครับผมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามกับช่วงขับขี่ปลอดภัยไปเดียวทีครับ
1: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
2: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
3: ผมก้าวตกเรือครับ
2: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
4: ผมโดนมีดแทงครับ
2: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
4: จะไม่รู้อ่ะ
2: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
4: ินเหล้า
2: แล้วยังไงต
4: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วยังไงต
4: ่อไม่รู
1: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องของการให้สัญญาณไฟนะครับผมแล้วก็สัญญาณไฟกระพริบนะครับว่าสัญญาณไฟแต่ละแบบนะครับเป็นแบบไหนควรจะใช้ตอนไหนนะครับผมควรจะให้สัญญาณไฟอย่างไรให้ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนั่นเองนะครับก็จริงๆอยากจะให้ทุกคนนะครับผมฟังช่วงนี้แบบหนักๆเน้นๆเลยนะครับไม่ได้จะว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับผู้ขับขี่บนท้องถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเปิดสัญญาณไฟนะครับบนท้องถนนเวลาขับขี่ซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นอุบัติเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่แบบเป็นอันดับต้นๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังทริคแล้วก็ความรู้ต่างๆในการเปิดใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้องรวมถึงสัญญาณไฟกระพริบที่เราหลายๆคนเนี่ยมักจะไม่เข้าใจว่าควรใช้เวลาไหนนะครับ
1: 1นาทีกับกปท.
2: การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินนะครับเริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบว่าเราจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงหรือควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้กรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังมาอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: เอาละครับนี่แหละครับก็เป็นข้อมูลในเรื่องของการให้สัญญาณไฟรวมถึงไฟกระพริบด้วยนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงสัญญาณไฟกระพริบเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นสัญญาณไฟที่กระพริบแต่ไม่ใช่จากรถของเราแต่เป็นจากไฟจราจรตามแยกต่างๆหรือตามจุดต่างๆบนท้องถนนที่เราเคยเห็นนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีไฟกระพริบมีสีเหลืองกระพริบสีแดงกระพริบอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วสัญญาณไฟกระพริบเหล่านั้นนะครับมีความหมายอย่างไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราเห็นไฟกระพริบเหล่านั้นนะครับผมเอาละครับลองไปฟังกันดูนะครับ
1: 1นาทีกับกปท.
2: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าได้ขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นกับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟแดงไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับ
1: ปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลายความสงสัยกันได้บ้างไหมนะครับบางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงนะครับสัญญาณไฟจราจรกระพริบนะครับไม่ใช่ระบบไฟเสียแต่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเมื่อขับผ่านทางแยกนั่นเองโดยจะช่วยระบุว่าเส้นทางที่คุณกำลังขับอยู่เป็นทางเอกหรือทางโทนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยจำไว้นะครับว่าสัญญาณไฟจราจรกระพริบมีไว้เพื่อเตือนให้ระมัดระวั ังและบอกว่าเราอยู่ทางเอกหรือทางโทนะครับผมสัญญาณไฟประเภทนี้ตามกฎหมายจราจรจะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับผมสำหรับสัญญาณไฟสีเหลืองนะครับมีความหมายบ่งบอกว่าคุณกำลังขับขี่อยู่บนทางเอกนะครับผมหรือก็คือทางเอกเนี่ยหมายความว่าถนนเส้นหลักที่มีสิทธิ์ทางตรงนะครับผมวิธีปฏิบัตินะครับเมื่อเราเจอไฟเหลืองกระพริบนะครับผมให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลงก่อนถึงทางแยกหรือทางข้ามครับตรวจสอบความปลอดภัยรอบด้านเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงสามารถขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถจนนิ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสัญญาณไฟสีแดงกระพริบนะครับมีความหมายบ่งบอกว่าคนกำลังขับขี่อยู่บนทางโทหรือที่เรารู้จักกันว่าถนนเส้นรองนะครับผมหรือก็คือทางแยกที่ต้องตัดผ่านทางหลักนั่นเองนะครับวิธีปฏิบัตินะครับผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถให้สนิทครับแตกต่างกันนะครับสีเหลืองแค่ชะลอความเร็วไม่ต้องหยุดรถจนนิ่งนะครับแต่สีแดงจะต้องเบรกจนหยุดรถให้สนิทครับหลังเส้นหยุดรถด้วยนะครับผมก่อนจะถึงทางแยกนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรามองซ้ายมองขวาเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีรถในทางเอกสวนมานั่นเองนะครับเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงจะสามารถเคลื่อนรถออกไปได้นั่นเองนะครับเอาใหม่นะถ้าให้สรุปสั้นๆกว่านี้อีกคือสีเหลืองทางเอกตัวหลักไม่ต้องหยุดรถนะครับผมสีแดงให้หยุดให้สนิทดูให้ถูกดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีคนจากทางเอกกำลังขับรถมาแล้วจึงจะออกไปได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความหมายคือเราจะต้องระมัดระวังนะครับผมก่อนที่จะข้ามถ้าทางเอกเห็นแล้วว่าทางโทมีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบก็เราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนหยุดรถได้ก็หยุดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วเมื่อรถคันนั้นผ่านไปให้เราดูซ้ายดูขวาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วให้รีบข้ามแยกนั้นไปเลยนะครับเพื่อป้องกันการโดนชนท้ายจากรถทางเอกเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสูงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตถมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้น

0: ที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตะเมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

อติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสปทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

สงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

ปุถุชนทั้งหลายเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่

ปรเมนทะมหาราชะสัพพรหมราชินีเตติกิจังเตติกัมมังเตติโลภูเชโยนิจังปรเมนทะมหาราชะวรสะปรมราชินียาจังภวตุสัพพทังโกตมายประพุน

นครเจริญพระราชสีวัฒน์วัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมราชกุมารเจ้าของพระองค์ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วท่านมาภาพควรขอถวายพระพรลาสมเด็จพระบรมราชกุมารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มผ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศล นะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: านิจาวัตสังฆาราอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและ ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชานเตเทสังอุปสโมสุโภ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ

านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนรสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
4: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
3: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
4: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
3: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
4: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
5: ทอดกระถินเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นไพ่เอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศลมาล่อให้คนทำบุญก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆนะนั่นอย่าเอาเลยอย่าไปเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลยทำบุญมันต้องสะอาดมันต้องสว่างมันต้องสงบ
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพระหัสบดีนะคะผู้ฟังที่18นะคะมิถุนายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอาจจะดูเสียงแบบเอ๊ะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัยในส่วนของความไม่สะดวกเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวัดนะผู้ฟังนะก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมไปถึงทักทายทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่กำลังรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของรายการของเรานะคะในช่วงของประมาณต้นๆชั่วโมงนะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในส่วนของพิธีในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบังเพ็ญนะคะพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ประสงค์นิกรทุกท่านนะคะต้องไว้อาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและแล้วค่ะผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องราวจากส่วนกลางรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเขาได้มีการหารือภาคเอกชนผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีน 1.2 ล้านตัวต่อปีค่ะพร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านเขตปลอดโรคมุ่งเป้าตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการประชุมหารือการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะรวมไปถึงผู้แทนภาคเอกชนไทยและจีนว่าประเทศไทยนี่ล่ะค่ะจะมีการเดินหน้านโยบายการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนซึ่งก็มีการตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือให้ได้เดือนละ 100,000 ตัวค่ะหรือปีละ 1.2 ล้านตัวพร้อมเตรียมแผนลงทุนสร้างโรงเชือกนะคะมาตรฐานสูงในไทยเพื่อเติมในอนาคตโดยที่ประชุมเองก็ได้มีการติดตามนะคะความคืบหน้าที่มีการเจรจาลดข้อซักถามด้านสุขอนามัยกับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจากกว่า40ข้อด้วยกันซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่ตั้งเป้ารวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยเนี่ยไปยังประเทศจีนให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่การพลิกโฉมรวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของไทยนี่แหละค่ะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเรามากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ยอาจจะมีช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งล่าสุดค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในตัวเมืองพังงาเองหรือในจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไปชมการฟักไข่ลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกค่ะของลูกเต่ามะเฟืองนะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักไทเหมืองนะคะก็จะเป็นในช่วงของเวลาปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าไปบันทึกภาพนะคะผู้ฟังนะเขาจะมีการประมาณการนะว่าวันลูกเต่าฟักไข่เนี่ยกี่วันนะคะใครที่สนใจที่จะไปชมการฟักไข่หรือว่าการลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกของลูกเต่ามะเฟืองนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหากไทเหมืองนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์076-679-136นะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการ
นำมาฝากกันนะคะกับอีกหนึ่งมหากรรมที่บอกได้เลยว่ากระแสการตอบรับดีมากๆค่ะผู้ฟังก็คือในส่วนของงานเมื่อวานนะใครที่อาจจะตกใจเรื่องก็เอ๊ะใช่ในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือเปล่าบอกได้เลยนะคะว่าสร้างประวัติศาสตร์กันมากเลยนะคะกับงานพังงาพรายมันนะคะ2026นะพราย for all love for all ค่ะที่ส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับความหลากหลายทางเพศนะกระแสการตอบรับเนี่ยถือได้ว่าเยี่ยมเลยนะผู้ฟังเพราะว่าต่อให้สภาพอากาศเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่อาจจะมีเม็ดฝนโปรยปรายลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆองค์กรต่างๆนะคะที่ร่วมเดินขบวนเนี่ยต่างก็สู้กันเต็มที่นะคุณผู้ฟังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสีสันใหม่ในจังหวัดพังงานะคะที่จะนำความสุขนะคะผู้ฟังนะนำความสุขนำความสนุกนำความแปลกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการจัดงานนะส่วนของเรื่องที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะกับงานไทยช่วยไทยพลัสนะที่กำลังจะจัดขึ้นที่บริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะคะหรือว่างานบอลลูนนั่นเองนะก็ไปเดินไปช็อปกันได้นะคะก็เป็นงานที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือไทยช่วยไทยนะใครที่ยังมียอดเงินอยู่ของเดือนนี้นะที่รัฐบาลให้ 1,000 บาทนะก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายในงานได้แต่สำหรับใครที่พลาดโอกาสแล้วยอดเงินหมดไปแล้วนะคะสามารถที่จะใช้ในเดือนถัดไปนะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยก็จะนำภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจจะดูแปลกใหม่ในเรื่องของเสียงนะแต่ก็ยังสู้ค่ะสู้ที่จะนำข้อมูลข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันและเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประธานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรัตน์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่าลอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
6: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิษพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิษพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบรมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤตชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุด

0: เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
2: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาบริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
3: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
4: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
3: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ

0: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
2: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
2: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมาก JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต23-25 25-19 26 28 25 22และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดือนวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18 มิถุนายนนี้ดันรุ่น55 กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 22-20ผ่านรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11ผ่านรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14ผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภัทรจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรธีรรัตน์สกุลตบชนะเปาซินดากูลาไวกับเจียงเชียงเหวยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนาม Brightfield Country Club รัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การจเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลจัสมินสุวรรณปุระพลอยอนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาทิพย์ปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันวิทยา4-3หลังเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1 ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อกรมพละศึกษาเจนีนิวครับ2026รอบแรกกลุ่ม4โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่มดีโรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66 เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์ เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตรเว็บไซต์ princessngamjit.org line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคอร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยาก สำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
9: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
8: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
7: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
9: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดี

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อม

Chance dazu, Fahrgefahr anzumachen.

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรี

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุและความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี
6: ้นางควันรัตอังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยพัฒน์หรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
0: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
18: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
17: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
18: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
21: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
22: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดต่อ

0: คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ทรงเสด็จสู่ฟากฟ้าอันสงบ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยม

รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความ

รู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารสมมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

0: พัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งกับผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยั่งยืนและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วน ั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆยังไม่ทราบว่าเมื่อใดคดีน่าสนใจสุดรายงาน
0: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
7: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: สวัสดีครับ
18: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
19: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน
7: เป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
19: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วม

0: จิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

มาเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีกับ Spot Today ค่ะบ่าย3โมงนิดๆนะคะไปจนถึง4โมงเย็นโดยประมาณเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเพราะฉะนั้นทักทายกันได้นะคะบนคลื่นหน้าปัดของเราทางสวทภูเก็ตด้วยและแน่นอนนะคะอยู่กับตู่เขมวันพร้อมๆกับข้อมูลดีๆที่น่าสนใจจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงหลายๆพื้นที่ที่มีการจัดงานนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยหนึ่งในนั้นคืองานของเราเองค่ะคุณผู้ฟังกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight นะคะวันศุกร์นี้แล้วเนาะถือโอกาสเชิญชวนคุณๆนะคะไปร่วมให้กำลังใจนักมวยกันได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโอ้กระแสมวยไทยของเราเนี่ยฟีเวอร์มากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะคะยิ่งนโยบายของนายกอู๊ดเองก็อยากจะผลักดันหานักมวยหน้าใหม่ๆน้องๆเยาวชนนะคะที่มีใจรักเรื่องของกีฬามวยนะคะเลยจัดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้รับงบมาจากอบจ.ภูเก็ตนะคะฝากคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เพราะว่าในส่วนของการต่อยครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราต่อยกันเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนรอบ2จะต่อยกันสุกนี้ค่ะ19มิถุนายนที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยงานนี้ฟรีนะสำหรับคนไทยที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์ในส่วนของมวยรายการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่มีการเก็บประตูนะคะก็ประสานนะคะด้านหน้าสนามกันได้เลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรายการกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการให้คุณๆได้เตรียมความพร้อมและไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะนี่คือช่วงแรกไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้ที่มาสานต่อให้คุณได้ฟังสลับกับข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บ

สัมพันธ์กิจกรรมดีๆของอบจ.ภูเก็ตก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะงานวิ่งค่ะสนามที่2นะคะอันนี้ในอู๊ดฝากมานะคะผ่านรายการของเราด้วยเน้นย้ำกิจกรรมของทางด้านอบจ.ภูเก็ต3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งสนาม2ค่ะสนาม2จะจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังแต่ว่าประเด็นคือช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงวันที่16และ17นะก็เป็นสมัครออฟไลน์นั่นหมายถึงการ walk in เข้าไปสมัครนะคะและ1สิทธิ์ต่อ1ท่านไม่สามารถจะสมัครแทนผู้อื่นได้นะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันสำหรับการสมัครนะคะในช่วงของการสมัครตั้งแต่ภาคเที่ยงจนถึง5โมงเย็น 1,000 คนต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าครบ 1,000 คนก่อนที่จะถึง5โมงของแต่ละวันทั้งวันที่16และ17มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะก็จะปิดรับสมัครกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะที่โรงห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ถลางนั่นเองเพราะว่าสนาม2เราจะไปจัดกันที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะหลังจาก16 17การสมัครออฟไลน์เราจะเปิดสมัครออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในวันที่19มิถุนายนตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปและจนกว่าจะครบ 1,000 คนผ่านระบบออนไลน์ค่ะทั้ง2ส่วนนี้นะคะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในห้วงนี้พอดีเลยให้คุณได้เตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไปสมัครแบบออฟไลน์ส่วนการสมัครออนไลน์ก็เข้าผ่านระบบไปที่ QR code นะคะที่อยู่ในเพจของอบจ.ภูเก็ตอีกหนึ่งช่องทางของการสมัครค่ะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมออกกำลังกายจะเดินจะวิ่งนะคะแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆทานกันไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะเชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ถ้าเปรียบเทียบจากสนามแรกนะเพราะว่าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะคะในทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะทำให้หลายๆคนเห็นถึงการรักสุขภาพของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมเจอกันนะคะที่สนาม2ของเราในวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุทธรนะคะอีกหนึ่งข่าวสารที่หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะ

นี่เป็นหนึ่งเพลงพลอที่หยิบมาฝากคุณๆกันนะคะสานต่อกันไปเรื่อยๆกับช่วงเวลาดีๆของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายนี้ด้วยกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ฝากคุณๆมาชื่นชมนะคะยินดีกับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเพราะว่าผลงานล่าสุดในการไปแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่8ตาปีเกมเนี่ยนะโอ้โหผลงานสุดยอดมากยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะตบมือให้รัวๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราสามารถนะคะที่จะทำเหรียญทองได้ถึง22เหรียญทอง14เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงรวมเหรียญอยู่ที่49เหรียญจากจำนวนนักกีฬาของเรานะคะทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน111คนคือต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ฟังแต่ว่าผลงานของนักกีฬาเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดเพราะติดอันดับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับ7ของประเทศทั้ง77จังหวัดนี่เราอยู่อันดับ7นะคะแล้วก็อันดับ3ของภาคใต้อันนี้ต้องบอกได้เลยว่าขอชื่นชมนักกีฬาทุกๆท่านนะคะที่สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีส่วนนักกีฬาท่านใดที่อาจจะพลาดเหรียญอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราให้กำลังใจกันและกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไว้โอกาสหน้าในส่วนของการแข่งขันก็ขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ลุยกันต่อไปในรายการต่อไปที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้ด้วยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตนะเพราะว่านี่ไม่เฉพาะแค่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะจัดแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนภาคใต้ก็ตามแต่นะคะส่วนครั้งหน้าค่ะกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเมืองช้างเกมเราจะไปเจอกันที่จังหวัดสุรินทร์ไปภาคอีสานกันบ้างนะคะก็อย่าลืมฝากพี่น้องประชาชนนะคะติดตามผลงานของทัพนักกีฬาของเราติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านเพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะของนักกีฬากิจกรรมอีเวนต์ทางด้านกีฬาหรือแม้แต่ทั้งในส่วนของการทำงานการบริหารงานของฝ่ายบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะภายใต้เจ้าของสโลแกนคนกีฬาไม่ทิ้งกันค่ะมองดูเวลานะคะเดี๋ยวตู่ถือโอกาสทิ้งท้ายกันไปกับเพลงเพราะและให้คุณได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะอากาศบ้านเราค่อนข้างแปรปรวนเหลือเกินนะคะแล้วพบกันใหม่นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
5: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
6: นายพัทระอนันตสิทธิ์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการ ดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิปูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปฤตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะจะเจอคุณฟังผู้ชมนะคะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น. 10 นาทีโดยประมาณค่ะจนถึง17นาฬิกาและสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะวันนี้ทางสทภูเก็ตมารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาทุนนายช่างไฟฟ้าอุโสและวันนี้ช่างเทคนิคอยู่กับคุณวัชริรัตนการค่ะส่วนทางรายการ5แยกข่าวในทุกวันนะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสุราษฎร์ธานีดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวจะเจอคุณผู้ชมนะคะในช่วงของ16:10 น.โดยประมาณจนถึง16:30 น.จากนั้นจะตามต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในการผลิตและเผยแพร่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ฝั่งอันดามันมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์หยิบยกหลายเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลากหลายพิธีเลยทีเดียวค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่ด้วยและในส่วนของการขับเคลื่อนพัฒนานะคะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือว่า ABC นี่นะคะที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพนะคะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงค่ะหรือว่าเวลา 12:00 น.นะคะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ค่ะซึ่งในช่วงวันดังกล่าวค่ะในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนได้เดินทางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งได้ดำเนินการไปอย่างสมพระเกียรตินะคะและทางพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าด้วยนะคะซึ่งก็อยากจะให้ไปฟังเสียงนะคะว่าตลอดระยะเวลานะคะที่มีการจัดพิธีในวันดังกล่าวนั้นพี่น้องประชาชนก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ผ่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: รักพระองค์ท่านติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติเมื่อ7 ธันวาคม 2521วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกดีใจมากแล้วก็รักพระองค์ท่านมาเป็นเวลา47ปีขอให้พระองค์ท่านสถิตทิพย์วิมานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
2: จากที่ทราบข่าวของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้สูญเสียในครั้งนี้พวกผมก็บอกเลยไม่ถูกเลยเสียใจต่อพระองค์ท่านมากนะครับท่านอ่ะก็เวลาเห็นในข่าวนะครับท่านก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วก็ท่านทำงานทำอะไรก็ทำงานอย่างดีช่วยเหลือประชาชนแบบกันเองมาก รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านมากนะครับ
3: ทุกคนรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ต้องการเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนพูดไม่ออกน้ำตาไหลมีแค่นี้ค่ะตื่นตันใจรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวค
4: ่
3: ะ
4: ก็รู้สึกว่าจะเสียใจนะครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพยาวแล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายคิดว่ายังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับท่านทรงช่วยพระทั้งพ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลปัจจุบันท่านทรงช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกพระองค์ได้เยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใจหายนะครับ
5: ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านพระจริยวัตรที่งดงามน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านมอบให้กับคนไทยการดำรงตนของพระองค์ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่าน
6: ก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเห็นพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็จะนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในด้านไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือว่าด้านการเรียนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมั่นอุตสาหะนะครับก็จะนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
5: ค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะก็จะน้อมนำนะคะแนวการดำเนินงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในวิถีราชการนะคะจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพิธีในช่วงของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะที่วัดวิชิตสังฆรามหรือวัดขวนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าค่ะรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมในพิธีต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามนะคะบรรยากาศค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการลดค่าครองชีพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เนี่ยถือได้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีการส่งเสริมการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้นะคะรัฐออก60พี่น้องประชาชนออก40สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าการให้บริการนั้นครอบคลุมในทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมักจะใช้ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าชุมชนร้านค้าธงฟ้ารวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะถือเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากในช่วงนี้ไปติดตามฟังเสียงแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
7: วันนี้แม่ค้าก็ได้ขายมีตังค์จ่ายลูกเพราะว่ามันเงียบมานานแล้วลูกเอ้ยเงียบมากคนไม่มีตังค์ลูกก็ตังค์ได้หมุนเวียนนะลูกเนาะช่วยกันจ่ายช่วยกันกินช่วยกันใช้ก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่างบน้อยก็ได้ช่วยกันไปเนาะ
8: ช่วยไทยภูเก็ตก็จะได้ขึ้นค่ะแต่ว่าก็เป็นอาหารจำวันได้สามมื้อเล็กๆได้ค่ะ
0: ค่ะคุณฟังคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะนั่นคือบรรยากาศที่เราบอกได้เลยว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ในพื้นที่ถือด้วยว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและช่วงท้ายค่ะจะพาไปติดตามการเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะหรือ Automatic Border Control นะคะที่มักจะเรียกสั้นๆกันว่า ABC นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการเปิดใช้งานในระยะแรกเป็นทางการไปแล้วนะคะโดยเปิดใช้ถึง10ช่องตรวจด้วยกันค่ะควบคู่กับเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางแบบตัวบุคคลเนี่ยนะคะอีก24เคาน์เตอร์ค่ะและในระยะที่2นะคะจะเพิ่มเติมนะคะเคาน์เตอร์อัตโนมัติเนี่ยให้ครบถึง21ช่องตรวจค่ะแล้วก็จะมีการปรับลดเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางตัวบุคคลเนี่ยเป็น16เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะโดยระบบช่องตรวจมีพิเศษอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC นั้นจะใช้ได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport นะคะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดจึงจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะผู้ที่เดินทางนะคะที่จะใช้หนังสือ e-passport นะคะหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-passport แต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้ในช่องของอัตโนมัติหรือ ABC ได้ยังไงก็ฝากในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางเข้าออกนะคะผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตก็ตอนนี้เริ่มที่จะคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปเชิญชมแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ทางสวทเพชรบูรณ์ค่ะจะผลิตและดำเนินรายการมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบวันนี้ดิฉันอภันไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตรวมไปถึงเครือข่าย10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
8: ท่าอากาศยานภูเก็ตเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกขั้นตอนการเดินทางการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความคับข้างในพื้น

0: คือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันธุ์กบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมูลค่ะที่สุประมูลว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชบัญญัติโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางง่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร. ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว
8: ์นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ใจคุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีมั้ย
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

เรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
0: ขยับกายเป็นนิด

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานและเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการเดินหน้าดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายกอรมน.ภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงมรสุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ตเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดอำเภอถลางพร้อมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวกันค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
9: สวัสดีทุกคนช่วงนี้ใครมีแผนไปเที่ยวทะเลกันบ้างยกมือขึ้นมาดูหน่อยแต่ก่อนที่จะแพ็คเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าหยุดฝั่งนี้สักแป๊บนึงก่อนนะก่อนที่จะลุยทะเลอย่าลืมที่จะเช็คพยากรณ์อากาศด้วยนะที่สำคัญดูธงเตือนหน้าหาดถ้ามีสัญลักษณ์ธงแดงเมื่อไหร่อย่าฝืนลงน้ำเด็ดขาดอีกอย่างถ้าต้องลงเรือใส่ชูชีพด้วยเถอะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยวทะเลให้สนุกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะมีเรื่องฉุกเฉินโทรเลยสายด่วนนิรภัย1784ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: มา ติดตามสำหรับรายละเอียดสำหรับข่าวสารแรกกันค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานและเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการเดินหน้าดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตระหว่างวันที่18มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2569โดยมีนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นั้นของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆที่ผู้ประกอบการเผชิญทั้งในด้านของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยพร้อมนำข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับนั้นจากผู้ประกอบการไปผลักดันในระดับนโยบายและการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและการรักษามาตรฐานความปลอดภัยพร้อมกันนี้ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความสุภาพรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเน้นย้ำว่าภาครัฐและภาคประชาชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เดินหน้าไปพร้อมกันส่วนทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ประกอบการทุกๆคนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดปัญหาและความกังวลใจของผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจภายใต้กฎหมายและกติกาที่ชัดเจนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพร้อมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบริบทในปัจจุบันอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมในโอกาสดังกล่าวผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาการขออนุญาตที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานานรวมถึงความซ้ำซ้อนของขั้นตอนและเอกสารโดยเสนอให้มีการดำเนินการในลักษณะ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินการในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วนและจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบได้มากที่สุดลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตสำหรับคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยให้บริการรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือใบอนุญาตตั้งสถานบริการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการขออนุญาตรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการขออนุญาตนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเข้ารับคำปรึกษาโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตโทรศัพท์07621-1171 กอรมน.ภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงมรสุมวันนี้เวลา 9:30 นกอรมน.ภูเก็ตร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการภาคเอกชนริมชายหาดและตัวแทนเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดำเนินการประชุมหามาตรการดูแลชีวิตนักท่องเที่ยวช่วงหน้ามรสุมณห้องประชุมสารสินชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างแนวร่วมในการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีข้อเสนอเร่งด่วน2มาตรการหลักคือเร่งจัดทำป้ายเตือนอันตรายหลายภาษาบริเวณหน้าชายหาดและจุดเสี่ยงเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติในการลงเล่นน้ำเสนอให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการประสานงานควบคุมมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดทั้งจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความรวดเร็วและเป็นเอกภาพในการช่วยชีวิตเสนอให้มีเจ้าภาพหลักเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการประสานงานควบคุมมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดทั้งจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความรวดเร็วและเป็นเอกภาพในการช่วยชีวิตอาทิอบจ.ภูเก็ตหรือการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสังเกตขออภัยค่ะโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ตวันนี้ทางด้านของนายปฐมังคงพูนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจ.ภูเก็ตตามแผนปฏิบัติการประจำเดือนมิถุนายน2569ณแขวงทางหลวงภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตผู้แทนสำนักงานจังหวัดภูเก็ตผู้แทนแขวงทางหลวงภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่เข้ารับการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตจากเดิมที่กำหนดในการสอดส่องโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพรวมถึงโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันเนื่องจากมีการยกเลิกโครงการดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนเป็นการสอดส่องโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ตของแขวงทางหลวงภูเก็ตซึ่งมีงบประมาณดำเนินการจำนวน50 ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตได้รับฟังการบรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการแนวทางการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเจ้าของของโครงการเพื่อที่จะให้การดำเนินงานนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไปเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดอำเภอถลางพร้อมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมวันนี้เวลา 10:30 นที่ห้องประชุมมุกหลังชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนและดำเนินการตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรท่าชัดชัยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตผู้แทนภาคประชาชนผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาและลำดับเหตุการณ์ของกรณีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการยื่นเอกสารหลักฐานใหม่ของประชาชนจำนวน5รายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเอกสารดังกล่าวอาจส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่เคยมีการพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่8เมษายน2569โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะขนาดและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเด็นข้อร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้นั้นประกอบด้วยการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่การกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้กำหนดวันที่19มิถุนายน2569หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวเพื่อตรวจสอบและยืนยันลักษณะพิกัดที่ตั้งและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างตามข้อร้องเรียนรวมทั้งรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ที่ประชาชนนำมายื่นเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและการพิจารณาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างรอบด้านรอบคอบครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายโดยยึดหลักกฎหมายความโปร่งใสและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะภายในเดือนมิถุนายน2569ก่อนสรุปผลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและอีกสักครู่นะคะมาติดตามในส่วนของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันต่อค่ะ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงาน และการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: วัสดีครับทรัพย์สินที่เราทำการซื้อขายกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ซื้อตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันว่ามีความชำรุดบกพร่องเช่นนี้ผู้ซื้อจะทำอย่างไรและจะเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดได้หรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นซื้อเพชรแล้วพบว่ามีรอยร้าวบนตัวเพชรเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมราคาหรือซื้อบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับการอยู่อาศัยและต่อมาพบว่ามีผนังแตกร้าวหรือน้ำรั่วซึมเป็นเหตุทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือซื้อรถยนต์ที่ผู้ขายไม่นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ติดรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้รถยนต์เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญากรณีทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความชำรุดบกพร่องซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการซื้อขายแม้ผู้ขายจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้โดยความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายอันผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขายหากเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลังผู้ขายไม่ต้องรับผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องสรุปได้เป็น4กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าผู้ซื้อทรัพย์สินได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่มีอยู่ชนเช่นซื้อรถยนต์มือ2แล้วผู้ซื้อทดลองขับรถก่อนรับมอบรถยนต์พบว่าเครื่องยนต์กระตุกและมีเสียงดังกรณีที่2ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นอันเห็นได้ประจักษ์ในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนเช่นรถยนต์ที่ซื้อขายเป็นรูรั่วบนหลังคาและมีการอุดรอยรั่วอย่างชัดเจนและผู้ซื้อเห็นแล้วยังรับรถที่ซื้อนำไปใช้กรณีที่3ถ้าทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องนั้นได้ขายทอดตลาดซึ่งโดยปกติแล้วทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดผู้ซื้อย่อมทำการตรวจตราทรัพย์สินก่อนเข้าเสนอราคาประมูลอยู่แล้วหากพบความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อก็คงเลือกที่จะไม่เข้าเสนอราคาประมูลนั่นเองกรณีที่4มีข้อสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเช่นในสัญญาซื้อขายรถยนต์ระบุว่าถ้าพบความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวทั้งนี้ถ้าผู้ซื้อมีสิทธิ์ฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการระหว่างทันข่าวออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ Facebook Live Page สวทภูเก็ต PRD เวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติดิฉันวัชรีรัตนการและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

ยังสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งใน6แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยาตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ 1,750 ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พลุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต่ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้ใช้ประโยชน์จากที่ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิโครงการแกล้งดินเป็นการสาธิตการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่มีค่า pH 3.0 ถึง 3.5 ซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดให้สามารถปลูกข้าวและพืชชนิดต่างๆได้จากผลสำเร็จทำให้ดินมีค่า pH เพิ่มขึ้นเป็น 5.0 ถึง 5.5 สามารถเพาะปลูกพืชและให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทั้งรักษาสภาพดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูกพืชได้ระยะเวลานานถึง 4-5 ปีและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้มีการประยุกต์เรื่องการบริหารจัดการ

0: ินและน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปรับสัดส่วนร้อยละจาก30 30 30 10ในการจัดแบ่งพื้นที่แหล่งน้ำนาข้าวไม้ผลพืชผักที่อยู่อาศัยเป็น20 30 40 10ซึ่งไม้ผลที่ปลูกเช่นมะพร้าวน้ำหอมมะละกอลองกองและหมาก
1: ก็ได้มีการนำประยุกต์จากโครงการแกล้งดินมาเพื่อที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือโครงการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนะคะซึ่งได้มีแปลงสาธิตภายในพื้นที่ศูนย์เนี่ยดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย23ไร่ด้วยกันเราจะมีการนำมาประยุกต์โดยลดพื้นที่น้ำลงให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะจาก 30% ก็จะเหลือพื้นที่แหล่งน้ำลงแค่ 20% นะคะส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังคงเดิมจะไปเพิ่มในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพืชผักพืชไร่แล้วก็ไม้ผลนะคะพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยก็ได้นำไปทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเพื่อจัด
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขยายผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆศูนย์ศึกษาหรือเรียกว่าหมู่บ้านรอบศูนย์เป็นเป้าหมายแรกมีจำนวน13หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านบางมะนาวบ้านบูกิจอ่าวมะนาวบ้านค่ายบ้านคิรีบ้านเขาตันหยงบ้านพิกุลทองบ้านเปลบ้านโคกสยาบ้านยาบีบ้านตือลาคอปาลัดบ้านใหม่บ้านสปอมและบ้านโพทองครอบคลุมพื้นที่ 28,795 ไร่ 2,999 ครัวเรือนโดยศูนย์ศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและพื้นที่ดินทรายจัดรวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้เช่นนายยะโกอาแวอายุ68ปีเกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์บ้านค่ายหมู่2ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2561ได้นำความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวจัดและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาดำเนินการในพื้นที่ตัวเองบนพื้นที่7ไร่ทำเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีขุดยกร่องปลูกพืชไร่และพืชผักหมุนเวียนเช่นชมพู่ขนุนส้มโอทับทิมสยามทุเรียนมะเขือข้าวโพดและอ้อยทั้งเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงเป็ดไข่และเลี้ยงโคจนประสบผลสำเร็จมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงซึ่งในปี2564มีรายได้ประมาณ 228,000 บาท
2: พระองค์ได้ตรัสว่าเราจะกินผลไม้อะไรเราปลูกได้เลยในพื้นที่ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกี่ชนิดถ้าปลูกได้ก็ปลูกไม่ต้องตามซื้อห้าตามตลาดติดตามดูคือรายการสารคดีเกษตรของพระอุณท่านรู้สึกว่าทุกที่มันเป็นดินที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นที่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์นะมาปรับแก้กับที่บันที่นี่รู้สึกในชีวิตของพระองค์ล้วนแต่เป็นภารกิจของประชาชนเป็นสิ่งขอบคุณพระองค์ที่ช่วยให้การเกษตรที่ดินที่มีไม่มีสภาพปรับเป็นดินที่มีคุณประโยชน์หลายๆชนิด
0: ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยนำองค์ความรู้มาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อสาระดีวิถีเกษตรกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองทั้งได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของเกษตรกรด้วยการแบ่งการอบรมเป็นรุ่นละไม่เกิน10รายอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom และจัดทำไลน์กลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาปัญหาต่างๆได้อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีช่วงเวลา 18:30 นถึง 19:00 นค่ะดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ตซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันเนาพันธ์รายพันธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขเป็นรายการตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะที่มีความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมเป็นการสร้างการรับรู้ในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งการหยิบยกแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเมืองพหุวัฒนธรรมมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันทางรายการตายสันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
1: มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้านขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีๆที่ปลายด้ามขวานของไทย
0: ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่ในรายการใต้สันติสุขทางโซลท็อปเกตเอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงแรกจะพาไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำฝากคุณฟังในวันพฤหัสช่วงรายการใต้สันติสุขค่ะคุณฟังคะวันนี้มีประเด็นที่หยิบยกมาหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะที่มาฝากคุณฟังนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้เกี่ยวกับอนาคตของชุมชนที่จะต้องเริ่มต้นจากการดูแลและสร้างโอกาสให้กับเด็กๆค่ะโดยเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุตตวาตำบลบ้านน้ำหมอกอำเภอปันนาริกจังหวัดปัตตานีค่ะที่คณะครูสอนศาสนาผู้นำชุมชนและเด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4215หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่42ได้ร่วมเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่แทนผืนเดิมที่ชำรุดพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับครูและชุมชนเป็นการสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างโอกาสและพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพื้นที่และเป็นอนาคตของชาติไปติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องนี้กัน
2: อนาคตของชุมชนเริ่มต้นจากการดูแลและสร้างโอกาสให้เด็กๆในวันนี้ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดรุตักวาตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปันนาริกจังหวัดปัตตานีคณะครูสอนศาสนาผู้นำชุมชนและเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4215หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ร่วมเปลี่ยนธงชาติไทยผืนใหม่แทนผืนที่ชำรุดพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับครูและชุมชนสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างโอกาสและพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพื้นที่ในอนาคต
0: ค่ะผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวน่ารักน่ารักและน่าประทับใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและยังไม่หมดค่ะผู้ฟังคะยังมีอีกเรื่องราวที่น่าติดตามนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องกับนกปลอดหัวโขนค่ะปัจจุบันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าสู่ชายแดนใต้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักเรื่องราวนี้กันค่ะ

0: รดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้เท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามรากฐานแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569ทั้งนี้สบต.ได้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ปลุกพลังเสียงนกผ่านการจัดงานมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้สร้างสังคมสันติสุขเพื่อยกระดับนกประหลอดหัวโขนสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบสร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนและมุ่งสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขผ่านการใช้เสียงนกเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนาเปลี่ยนพื้นที่การแข่งขันให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขความปลอดภัยและสะท้อนถึงภาพลักษณ์สันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: ผมเองในฐานะที่มีความชอบโดยส่วนตัวนะครับในการที่จะเลี้ยงนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่มีเวลาว่างจากการทำงานนะครับในการถือว่าเป็นงานอดิเรกแต่งานอดิเรกที่สามารถสร้างอาชีพให้กับพวกเราได้ในส่วนนี้ผมก็ต้องขอฝากท่านแม่ทัพนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พี่ใหญ่นะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับให้มีการปลดล็อกในเรื่องของเอานกประหลอดหัวโขนออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง
0: ปัจจุบันความนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก่อให้เกิดอาชีพได้รายได้ห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องทั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงการทำกรงนกหัตถกรรมการผลิตและจำหน่ายอาหารนกรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสอบต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงนกในพื้นที่เดินหน้าส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากโดยมีนกกรงหัวจุกเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดโอกาสให้คนในพื้นที
2: ่เรามองเห็นว่านกปลอดหัวโขนนี่ค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ประชาชนในพื้นที่อยู่คู่กันมานานมากแล้วก็พยายามยกระดับให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในส่วนนี้นะคะก็เลยให้ความสำคัญว่าทำยังไงให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากการเลี้ยงนกนอกจากเป็นเลี้ยงแบบวิถีชีวิตมาแล้วก็อยากให้เลี้ยงเหมือนยกระดับให้เป็นอาชีพให้ได้ค่ะ
3: ก็ต้องการที่จะส่งกระแสแรงงานแรงผลักดันของนกกรงหัวจุกให้สนับสนุนเกี่ยวกับการปลดล็อกและเน้นสายธรรมชาติเพื่อจะไม่มีสารเสพติดเพราะว่าเราคนรักนกเราเลี้ยงนกเราก็ต้องรักให้เหมือนลูกเราในคนในครอบครัวของเราถ้าเสน่ห์ก็การร้องการเล่นลีลาสไตล์ลีลาความสวยงามของแก้มหรือว่าจุกรูปทรงหลายๆอย่างแล้วก็แบบเสียงเพลงที่ไพเราะก็ภูมิใจนะครับตื่นเต้นดีเพราะว่าแบบปกติปฏิบ้านเราอ่ะน้อยแล้วก็อยากให้มันมีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านแบบธรรมดาเนี่ยนะแบบจะได้มีการเพาะพันธุ์ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
0: มากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเสียงนกประหลอดหัวโขนยังเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนต่างศาสนาและวัฒนธรรมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเท่าเทียมเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขความปลอดภัยและสะท้อนสันติสุขที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

0: ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าติดตามในพื้นที่ชายแดนใต้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะมากันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณฟังคะเรื่องราวพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมืองพหุวัฒนธรรมต้นแบบแห่งภาคใต้สู่ประตูวัฒนธรรมอันดามันของอาเซียนค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นที่ทราบกันว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านทะเลและชายหาดเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะด้วยประวัติศาสตร์การเป็นเมืองการค้าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองแร่ดิบุกในอดีตทำให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานและใช้ชีวิตร่วมกันบนเกาะแห่งนี้ค่ะจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างกลมเกลียวค่ะหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูเก็ตนั่นก็คือวัฒนธรรมบ๊อบบายยาหรือวัฒนธรรมพรานกันค่ะที่หลายเทปหลายตอนเลยทีเดียวค่ะในรายการใต้สันติสุขละค่ะหยิบยกนำเสนอในเรื่องของการผสมผสานระหว่างจีนฮกเกี้ยนและชาวมลายูในคาบสมุทรมลายูหรือว่าวัฒนธรรมพรานกันละค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดวิถีชีวิตภาษาการแต่งกายอาหารและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมากันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทำให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อล้อมเป็นรากฐานของสังคมคนภูเก็ตค่ะความรุ่งเรืองในอดีตยังปรากฏเห็นผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนหรือว่าชิโนโปรตุเกสอันงดงามค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวอาคารเหล่านั้นล่ะค่ะไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในปัจจุบันแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนเกาะภูเก็ตมาอย่างยาวนานกว่า100ปีค่ะนอกจากนี้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วนั้นภูเก็ตยังเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลทั้งมอร์แกนอุรักลาโวยและมอร์แกรนค่ะซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแห่งทะเลอันดามันที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลมาอย่างยาวนานชุมชนชาวเลยังคงรักษาภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตความหลากหลายที่กล่าวมานะคะยังสะท้อนผ่านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนมลายูไทยภาคใต้และตะวันตกจนเกิดเป็นเมนูอันเป็นเอกลักษณ์เช่นหมูฮ้องมีฮกเกี้ยนโอเต้าโลบะและโอฮิเอวนะคะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องได้ลิ้มลองค่ะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ด้วยความโดดเด่นด้านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดภูเก็ตค่ะทำให้องค์การยูเนสโกประกาศให้ภูเก็ตนั้นเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือCreative City of Gastronomy แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศในเวทีโลกค่ะด้วยความหลากหลายเหล่านี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทำให้ภูเก็ตนั้นเป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยวที่มีท้องทะเลธรรมชาติที่สวยงามแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้คนจากทั่วโลกเปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงวัฒนธรรมอันดามันสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นต้นแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปบอกเล่าชายแดนใต้ค่ะ
1: สื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันพันปลายพันในรายการใต้สันติสุขในช่วงนี้นะคะอยู่กันในช่วงของบอกเล่าชายแดนใต้ที่จะนำเรื่องราวชีวิตดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องราวอาหารการกินเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นปักหมุดและมีเวลาว่างไปพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมืองวัฒนธรรมที่มีความอบอุ่นและมีความหลากหลายให้น่าชื่นชมค่ะ
2: มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้ามขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีๆที่ปลายด้ามขวานของไทย
3: ช่วงบอกเล่าชายแดนใต้
0: รับฟังคำบอกเล่าชายแดนใต้วันนี้จะพาไปติดตามขนมพื้นบ้านขนมอาก๊อกค่ะของบ้านบางปูจังหวัดปัตตานีจากสูตรคุณยายสู่รุ่นหลานจะเป็นอย่างไรนั้นและอร่อยหรือหอมกลุ่นขนาดไหนไปติดตามกันค่ะ
3: ความละมุนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมองว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันไม่หวานมากแล้วก็กินแล้วรู้สึกว่าแบบละมุนกินแล้วลื่นคอแล้วก็รู้สึกว่าแบบอร่อยเหมือนทัดปากเลยนั่นแหละ
4: คุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับขนมโบราณอย่างอาเกาะขนมพื้นบ้านชาวมุสลิมดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีโดยเฉพาะสูตรที่ทำขายในชุมชนบางปูอำเภอริมจังหวัดปัตตานีขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวานมันอบด้วยเตาถ่านแบบโบราณรสชาตินุ่มละมุนคล้ายขนมคัสตาร์ดเป็นต้นตำรับมาจากสูตรชาววังในจังหวัดปัตตานีและมีการสืบทอดสูตรทำขายต่อเนื่องกันมาหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นคุณยายจนถึงรุ่นหลาน
3: อาก็บางปูนี้มาจากรุ่นยายที่ปกติเขาจะทำแบบเศรษฐกรให้แจกจ่ายคนข้างบ้านวามัสยิดที่เป็นขนมหวานเดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่เขาติดใจกันไงก็เลยทำกันตลอดอาก็ของทางร้านก็จะมีไข่เป็ดแล้วก็จะมีแป้งน้ำตาลแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ก็เป็นน้ำตาลตะโนดเนื่องจากว่าที่นี้เป็นแหล่งน้ำตาลตะโนดแต่ก่อนแล้วก็เป็นฟาร์มไข่เป็ดเยอะก็เลยเป็นส่วนผสมของอาก็บางที่ก็จะใช้ไข่ไก่แต่ว่าที่นี้จะเป็นไข่เป็ดเพราะว่าที่นี่จะเลี้ยงเป็ดมาแต่ก่อนเลยสมัยก่อนสมัยรุ่นย้ายจะเป็นเป็ดเยอะเลย
4: ร้านอาก้อบางปูสูตรคุณยายใบกะมะเป็นเจ้าเก่าที่ทำกันตั้งแต่รุ่นแรกสูตรดั้งเดิมจะใช้เตาถ่านทำให้ขนมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวในอดีตขนมอาก้อมักทำในโอกาสพิเศษเช่นงานบุญงานแต่งงานงานเลี้ยงในชุมชน
5: แต่ตอนแรกเราต้องอุ่นอันนี้ก่อนนะให้เตาอันนี้มันร้อนอบให้หมูก็อุ่นเตาให้มันร้อนก่อนนะพอหมูก็ความร้อนที่ได้คงที่ที่เราอยากได้ใช่ไหมครับเราก็เริ่มหมูก็ใส่ไฟข้างล่างก่อนนะแล้วก็หมูก็ข้างบนหมูก็ไฟมันจะแรงกว่าข้างล่างครับ
6: สับก็ลาไปสับก้าลาไปก็มาเรียกมันเรียกเดี๋ยวเราจะไปวอสโซนี่ก็มาเรียกอันต่อวอสโซยายายเรียกแบบเตี้ยเด็กวอสโซยต่อเดี๋ยวว่าวันหยุดแก
4: ปัจจุบันขนมอาก้อบางปูได้กลายเป็นหนึ่งในของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักจะแวะซื้อกลับไปเป็นของฝากเพราะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังเป็นขนมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนจะมีลูกค้ามาสั่งเป็นจำนวนมาก
7: อาก้อที่นี่ก็มาซื้อบ่อยในช่วงรอมฎอนแต่ช่วงปกติก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ก็จะมักจะซื้อเป็นของฝากแต่ถ้าในช่วงรอมฎอนนะคะเราจะซื้อเวลาจะซื้อฝากก็จะนึกถึงที่นี่แล้วก็ซื้อฝากเป็นประจำเลยนะคะก็เวลาที่เราจะรีบมาซื้อก็ประมาณ10โมงนิดๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอบ่ายแก่ๆก็หมดแล้วของเพราะฉะนั้นก็จะรีบมาซื้อก็เป็นอาหารที่เขาได้รับจากเขาเรียกว่าอะไรบรรพบุรุษของเขามาเราก็อยากจะได้อาหารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอัตลักษณ์ของคนมลายูเป็นอาหารชาววังของคนมลายูที่นี่แล้วเขาก็ได้รับการสืบทอดมาเพราะว่าชุมชนนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับชุมชนชาววังนะคะเพราะว่าติดยะริ่งติดอะไรแบบนี
3: ้ใครที่อยากกินอาเกาะบางปูที่เป็นซิกเนเจอร์ดั้งเดิมเลยก็มาที่ร้านอาเกาะบางปูใบกามานะคะจะเป็นร้านที่เป็นสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีของฝากอย่างอื่นด้วย
4: คุณผู้ชมคะขนมพื้นบ้านชิ้นเล็กๆนี้ไม่ได้มีเพียงความหวานแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนบางปูหากคุณผู้ชมเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่าลืมแวะอุดหนุนอาก้อบางปูสูตรคุณยายใบกะมะขนมโบราณความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz มาอย่างต่อเนื่องนะคะจะเจอกันในช่วงของวันพฤหัสค่ะเวลาดีๆ 18:30 นถึง 19:00 นค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวานพื้นที่ที่คนภายนอกต่างมองว่าอันตรายเพราะถูกตีกรอบให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนรอยยิ้มที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเอาไว้เพียงคุณลองเปิดใจพื้นที่สีแดงที่ใครต่างมองว่าอันตรายอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรวมสร้างสันติสุขเพื่อความสงบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถิตย์สิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายภาราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะ กรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
11: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan หรือภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
10: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่

0: รบในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
1: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
9: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
8: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพบีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

0: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาถุงครึ่งไปจนถึงซ่องถุงค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่กรมอุตุค่ะเตือนหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้นะคะไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดเผยว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้ค่ะปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนนะคะตอนใต้เนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงรายนะคะน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬแล้วก็ภาคใต้ที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเกิดฝนตกในช่วงเย็นค่ะจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนาเป็นต้นไปนะคะปริมาณฝนเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะยาวไปจนถึงกลางเดือนสิงหาจึงขอประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะเตรียมสำรองน้ำแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะโดยนายณัฐวุฒิยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้นี่ถือว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกน้อยกว่าขาปกติค่ะแม้จะกังวลเรื่องของซุปเปอร์เอลนิโยค่ะแต่ผลกระทบต่อไทยเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกเข้ามาช่วยทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดค่ะปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้มีฝนหน่อยแล้วก็มีโอกาสเกิดพายุเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 1-2 ลูกเท่านั้นนะคะนี่คือภาวะที่เราจะต้องประสบพบเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปติดตามรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดานะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี
2: ้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการเอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้ มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองทับป่าไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิทยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเล็บยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3ประตูต่อ1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา 23:00 น.เม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัววิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15 และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณิภัทรสอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพาน2ใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาว2เมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่าง

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก็มองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแร้งหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอใส่หัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าคิดจะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสือก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของขหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดก๊าซเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทัพฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่นายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
7: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
6: นางสาวลลิตาเพื่อจิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2,569
7: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา2569กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
8: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกอนลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่รงครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะโอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอ่ะแต่นึกว่าแบบคงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช
2: ่ก็มี4-3 8โมงเช้า
1: เออ8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีก
2: 8โมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มอะไรคู่
1: เนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ้โห
2: คือทุกลมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะกาตา
1: เ
2: ออิหร่านด้วยนะ
1: เ
2: ออน่าจะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอแข็งแกร่งฮะเกาหลีเนี่ยปดกับดันแรกรู้สึกว่าเจอเช็กเกียมั้งนะฮะปดบทฝรั่งจนหมดอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอลแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปเออครับ
2: ผมก็คิดในใจนะยุโรป
1: อืม
2: เขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นเป็นกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะมันจริงๆนะ
1: เออ
2: มันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห
1: ่
2: าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยเออทำไมเราย่ำอยู่กว่าที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไปอืม
2: เขาไปเราก็ย่ำย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที
1: ่ในประแล้วบางประเทศมีพลเมืองไม่ถึงล้านอ่ะ
2: ใช่
1: เขาไปบุญบอลโลกได้เราก็งงนี่ไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะฮะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วเริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือ เอาเข้าไป นะครับ ดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือ นะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเลยเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเนี่ยหน้าต
1: อ
2: นนี
1: ้
2: นะ
1: ครับครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เป็นตอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่บรมดูหลายคู่ไหมทีนี้
1: เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับแล้วมาดูไฮไลท์มาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนไพโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นที่พิพิธภัณฑ์ไปทุกปีเลยพี่บรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: อ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช
1: ่เปรี้ยวๆครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อ2กล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
2: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่องเขา
1: ให้มา
2: แต่ไม่รู้หมด
1: หรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้งสองสูตรเนี่ยตรีพาลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหากรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอ่ะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
2: อร่อยทั้งสองรส
1: ครับใช่
2: ก็ไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็นศูนย์นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับเพราะนั้นมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ่วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้การงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับก็ระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2561จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเดงกิ่วซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นจึ่งๆนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะม
1: ัน
2: ก็เหมือนอาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะครับอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดต้องแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือจะสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่โร
1: ง
2: ฮะ
1: ครับ
2: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายนะปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิ่วฮิโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะนะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้วนะครับเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: ท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนลดไข้โรคก็จะฉีด2เข็มนะฮะห่างกัน3เดือน
1: ครับ
2: ผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ ลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เก่งก็ได้นะครับชักแบบเบลอๆก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
2: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเองหมดสติทั้งตัวนะครับ ซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบอร์จะงงบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดไตตัสอีพิเลปติกัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านๆเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้มันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองเอาไปซีทีสแกน MRI เนี่ย ก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอะปกติแต่ว่าการทำงานอะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเป็นโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยากันชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำ CT สแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับก็ทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำ CT สแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวตืดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรัก

0: ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคน100คนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำไม่อีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่แล้วสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร1669เรียกอยู่กู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม้ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับก็เอาเรื่องโรคลมชักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบต
5: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดนี่อยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหนฮะ
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก็
4: โอเค
6: ดี
5: แล้วก็ไม่หวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะหวานในน้อยแต่ตมนมถั่วเหลืองเหมือนกัน
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็ไม่มีค่ะแล้วเดี๋ยวอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ได้
5: หร
6: ือ
5: ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเงี้ย
4: ดีแล้ว
5: ก็ถามคุณหมอเอ๋ว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามนะลูกห่ามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามานึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าห่ามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะคะ ตอนนี
6: ้อ๋อครับ
5: คร
4: ับ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอพระคุณนะคะคุณหมอค่ะ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำหำแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโคลโรซิสอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคชักที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับคือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
7: ครับผม
6: ครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแต่ก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่สมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวมีระยะเวลาประมาณ12เดือนน
7: ับ
6: จากวันคือถ้าเกิน12เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: ครับ
6: อันนี้เป็นมันผ่ามานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: ประมาณเกือบ20ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงไอ้เรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: แล้วคือมันจะไม่ทางครับมันจะไม่กลับมา
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทได้ฟื้นแล้วถ้า20ปีแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุมครับอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความติดจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับคราวนี้จะถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ตัวฟินแบบเกณฑ์วันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรอีกไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินแบบที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึมเคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเกล็ดเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: ครับแต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: อ๋อไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวว่ามันทานเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าก่อน
6: โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้ชักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
7: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ดีครับครับผม
4: เคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณมิกนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่น
4: ครับปิดวิทยุ
8: ยาโอเมกาโซเลยครับ
6: โอเมกาโซเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มเรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมพาโซ
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อาจ
9: ารย์ที
6: ่
9: จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็เป็นตะคริวตอนแรกกินอะคาวาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเป็นอิซิทิไมทีนี้จะถามว่าอิซิทิไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทิไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหม
6: ทานทานแล้วมีท้องเสียแล้วฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ํา 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่มั้ยคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทิไมซ์เนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับเรียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีคลื่นไส้อักเสบครับไอ้บ่อย
9: แล้วยังเป็นตะคริวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซีโทแม็กซ์พอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซีโทแม็กซ์จันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคริวไหมคะกินร่วมกันกับอิซิทิไม
6: ซ์คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสเตตินก่อนนะ
9: ใช่ก็หยุดส่งอสเตตินมาเป็นตัวนี้
6: เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นตะคริวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
9: ไปแต่ว่ามันจะกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิฮะมันจะทำให้ยังเป็นตะคริวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมเป็นคงนะคะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็
6: กกินยาอยู่ใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคริวหรือเปล่าใช่ไหมโอกาสเป็นตะคริวมันก็จะน้อยลง
9: ใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาตรงนี
9: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: สว
10: ั
6: สดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: มันเจ็บเอ็นที่ไทท้อยนี่มันเมื่อใดเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเจ็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ปวดไทท้อย
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ตรงไทท้อยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเอี้ยวเจ็บไหม
10: ใช่ใช่ใช่ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: เหลวซ้ายเหลวขวา
10: ค่ะค่ะค่ะมันจะเจ็บ
4: เจ็บตอน
6: มีชาลง
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะปิดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายๆมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะป้าครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะข
6: ้
10: างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานก้มต้องยกอะไรเนี่ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสัก 2-3 ท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแต่เสียเงินเป็นหมื่นๆ นะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับคุณป้าทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองท
6: ั
11: ้งด้านที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
11: ไขมันดีไขมันเลวตับไตไส้พุง
6: ดีหมดเอ็กซ์ปอดเคยทำหรือยัง
11: ดีไม่เคย เป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
6: ครับเอ็กซเรย์ปอด
11: อาหารการกินเราก็ระวัง
6: เอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
11: ใช่
6: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป้านะ5-6หมื่นมีเป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
11: ใช่
6: ซึ่งอย่างนี้ฮะถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานตับของไตเบาหวานปานเน
11: า
6: ะนะครับ
11: เบาหวานก็ดีแล้ว
6: พื้นฐานทีเมื่อกี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดฮะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอัลตราซาวด์หรือว่าซีทีสแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
11: ขอบคุณมากค่ะท
4: ุ
11: กว
4: ัน
11: ก็เสียงจะเข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
6: แต่ป้าต้องบอกให้นะว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาเดี๋ยวก็จะโกรธผม
4: ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: ถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบนึงก็ดีนะ
11: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้วเพราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
4: ครับ
11: ใครเป็นหนี้จะหมดขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
6: มีครับ
4: อ่ะบอกเลยนาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วตะลายมีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิม
4: มันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ใช่
4: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
18: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทั้งนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง97%และมีอ้อยถูกเผาเพียง3%สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
13: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นโนมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
19: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายโนมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาพิเศษบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาปทุมมารายงาน
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรซกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพโสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮยอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอเนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุด

จากออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวคลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า300,000ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจของผู้ฟังให้ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นดูฟังไปตามทางที่มีองค์แปดอันประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ทุกฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยตัวฟังวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณฑลเกสีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกท่านผู้ฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปเนี่ยถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสเภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมไล่แปลงแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวก็จะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมลานางอัฏฐกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยเรามาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกสีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกสีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุลปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงละเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตะมุฟังอายุอานามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนละแต่ว่ามีวันหนึ่งดวงจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตะมุฟังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นค่อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมืองตามถึงสี่แยกตรงไหนก็ตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เกี้ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยที่ราเศรษฐีผู้นี้ตะบวังก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ย
โอ้ก็เป็นตอนนี้ไม่รู้ยังไงทุกฝั่งเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานโกกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้อันนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกสีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิพัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกลูกก็เลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมอันนี้คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอาโอ้จะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนเอาแล้วก็ปล่อยโจร นี่ให้กับตระกูลเศรษฐีนี่ไปโจร นี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกสีนะโอ้ทำไมอยู่ๆตกทางข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนเดินมาเป็นแพะแทนให้เออเรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้

ก็เลยมีความคิดที่บ่จะฆ่าเมียนี่เสียเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นน่ะสิตรงฝั่งมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะตรงฝั่งมันจะมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนเนี่ยแนวคิดเขาเป็นอย่างนี้พวกโจรจะมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายตรงฝั่งโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีนี่แหละวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเนี่ยตรงฝั่งโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดนใจโอ้โหโดนต่อมมูเขาให้ตั้งหวังเธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรแน่นอนเลยจัดเลยตั้งหวังคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับเนี่ยกินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับชนิดเต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปหวังพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรตรงฝั่งมีอยู่ที่เมืองราชคฤห์คือเป็นภูเขาที่มันจะมีทาง

ผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตายแน่นอนมักจะใช้เป็นที่ที่ไว้ประหารชีวิตพวกโจรทำไมต้องทำอย่างนั้นดูฟังทำไมไม่เอาปืนยิงเอาลูกศรยิงเอาดาบฟันตายไปเลยเพราะคนสมัยนั้นดูฟังมีส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะฆ่าด้วยกันแบบฉันต้องลงมือเองเพราะว่ามันรู้สึกบาปกรรมแบบมันมีความละอายอยู่จุดหนึ่งนะแต่ว่านี่มันโทษประหารเนี่ยให้ทำไงอ๋อดังนั้นก็ให้มันตายเองแล้วกันเดี๋ยวจะอดข้าวตายก็ใช้เวลานานเอาถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายซะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่หุบเขาทิ้งโจรเนี่ยมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีเอามีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเงี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระวังมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ๆก็มีเรื่องนี้ก็ไม่เห็นทั้งหมดเรื่องนางกุฎลเกษีพูดถึงลูกเทวดาว่าลูกเทวดาเหล่านั้นมันก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่ข้าวของบูชาอะไรเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจร

ฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าวันนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอทำไมเธอจะมาฆ่าฉันมาแล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเอ้าก็ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายเดี๋ยวพวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เอาดังนั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีฉันก็อยู่รับใช้เธอไม่เดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวแล้วก็ของเครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าเดี๋ยวบอกสามีจะฆ่าภรรยานะโจรนี่จะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงเพิ่งคิดได้ท่านผู้ฟังเราทำคุณบูชาโทษเรานิวสานหลงรักชายคนนี้ด้วยอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษฝักใฝ่ในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเพิ่งจะตื่นนะบุฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นเนี่ยมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏก็ทำคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีในคิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเธอจึงมีความคิดนี้นะบุฟังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะทุกฟังมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นน่ะแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้ให้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วนี่ดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้ทุกฝั่งคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวรู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละให้คุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมดุลกันแล้วอินทรีย์ห้าแก่กล้าปัญญาที่ไม่ดีน้ำพริกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตัวว่าแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านปุ๊บจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตัวว่าโอ้ทั้งนั้นในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนแล้วขอกราบพี่ทั้งข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังนี่ไล่กราบไปคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังมันก็มาข้างซ้ายนะวนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยๆใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆแต่ด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังนี่สามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บจะเป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้าย
หลงตรงจักรแล้ด้านหลังวุบเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเวียงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกตึ้มกะโหลกกันละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกวิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังตายคาที่ตรงนั้นปรากฏมีลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎลเกศีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นเธอก็ได้ยินคำนี้ท่านฟังได้ยินแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านโอ้ยพ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาให้ไปเอาสามีมาแล้วสามีหายไปไหนมันก็จะว่าเราต่างๆนานาแล้วถ้าเราจะบอกว่าสามีต้องการฆ่าฉันว่าคนที่ไหนมันจะมาเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นแหละเมืองราชคฤห์นี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะสำนักใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดลิติใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาสมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้วาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้วาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้แล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งเรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของตัวนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าจะมาประลองบาท่ากันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพุนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กเนี่ยเอากิ่งว่า

การโต้วาทะของท่านพระสารีบุตรกับนางปริภาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมดสิบคืออะไรห้าคืออะไรสองคืออะไรตอบได้หมดพระสารีบุตรโต้ได้หมดนั่นคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริภาชิกานี่เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแล้วคำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ยสามคืออะไรสิบคืออะไรแล้วหนึ่งคืออะไรหนึ่งเดียวนี่คืออะไรหนึ่งเดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริภาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่าคุณทนเกษีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานระหว่างประมาณสักไม่ถึง7 วันสองสามวันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้ประมาณภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจะมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้งมันก็ล้านหนึ่งนะตั้งหวังเอาชนะคน 1 ล้านในสงครามพันครั้งครั้งละ 1,000 คนเนี่ยมันยังไม่สู้เอาชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเอาชนะคน1 ล้านคนแล้วเป็นยังไงมันก็ยังตายอยู่ดียังบนดุกไม่ได้แต่เอาชนะกิเลสนี่โอ้โหดีที่สุดสุดยอดกิเลสอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ในจิตใจของตนนั่นแหละจึงเป็นที่มาของคำนี้ตั้งหวังว่าถ้าเอาชนะคนอื่นแม้ล้านคนได้ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งธรรมวังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่าคุณทนเกษีนี่แหละที่เธอได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางคุณทนเกษีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูก2 คนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้ง2 รูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง2 รูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่คือเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกนี่ก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูก2 คนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรก็เลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางคุณทนเกษีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วยังมีเรื่องของโสเภณีอีก4 คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัฏฐกาสี3 รูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็โสภณีคนที่4นั้นก็คือนางสิริมามีเรื่องของนางสารวดีด้วยแล้วยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยคือนางสารวดีน
ราได้กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนเพราะว่าเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกกุฏกนิกายก็มีเถรีคาถากุฏกนิกายก็มีก็พระเจ้าก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยในท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีที่ประกอบมีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นน้องๆของเทวดาเท่านั้นเองเวลาเขาจะอธิบายความสวยงามเนี่ยนะเขาจะอธิบายอย่างนี้ทุกฝั่งว่าอะไรที่มันควรจะโค้งก็โค้งที่ควรจะตรงก็ตรงที่ควรจะขาวก็ขาวที่ควรจะดำก็ดำไม่สูงนักไม่ต่ำนักสีผิวไม่ดำนักไม่ขาวนักทั้งเล็บทั้งมือทั้งผมทั้งใดๆโอ้สวยงามมากสวยงามมากจนกระทั่งมาพวกเจ้าลิชวีทุกคนเขาก็อยากได้หมดอยากได้เป็นภรรยาของฉันอยากได้เป็นภรรยาของฉันตกลงกันไม่ได้ก่อนนี้สู้กันถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอ๊ะเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะแล้วจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่กับคนนี้อีก7วันหนึ่ง15วันหนึ่งก็อยู่อีกคนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะกันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะท่านผู้ฟังระบบพวกจาริชบีนี่เขาปกครองกันด้วยระบบสภาคือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็เป็นโสเภณีไปโดยปริยายแล้วคนที่มาอยู่กับเธอนี่ก็หลงแบบหัวปากหัวปั๊มคนหลงหัวปากหัวปั๊มทุกฝั่งก็บำรุงบำเรอเธอทุกอย่างทั้งเงินทองคือไม่ว่าคือมันจะมีช่วงที่พีคใช่ไหมพีคก็กับผู้ชายกลุ่มนี้คนนี้นะพอเขาพอแล้วต้องเปลี่ยนคิวบ้างกับไปคนนั้นผู้ชายคนที่หลีกไปทำงานก็ไปหาหญิงอื่นอย่างนี้ก็เลยแบบเจอคนหลากหลายประเภทหลายแปลงแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดพวกขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารแล้วความสวยงามของเธอนี่ก็โอ้โหเบอร์หนึ่งอะทำไมก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนต์โฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี่ก็ชื่อว่าวิมละกนธัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวายที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอัมพปาลีวัน
คือส่วนของนางอัปปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระพลาชัยที่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นโสเภณีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพาปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพาปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันไล่ไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมละกนทัญญาอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชกฤห์บ้างเมืองราชกฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชกฤห์ก็คือนางสารวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสารวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัปปาลาแต่ไม่ใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางนู้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบซบเซานิดนึงแต่ยังก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นคือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายพ่อก็ไม่เอาลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยะมาตาชื่อว่ามิมาลาเดี๋ยวเราไล่กันตามไทม์ไลน์ดีกว่าแต่ถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเราโสเภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมาลาที่อยู่เมืองอุเชนีแคว้นอ

ึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมลอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถรถราชรถรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือนี่จะว่าตัวเองเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโสเภณีเนาะแต่ว่าพ่อนี่ก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชเพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนนี่ตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอัปยะนี่นะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอัปยะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมลานางวิมลานี่ก็บวช ด้วยจะเป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัมพปาลาที่ได้บวชเป็นภิกษุณีในภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ลูกก็พาแม่บรรลุธรรมได้นี่คือเรื่องของนางวิมลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐะนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่งการประมูลนี่ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมันเกิดเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวทำไงอ่ะก็เลยต้องงั้นเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อนี้แหละอัฏฐะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเป็นกึ่งของที่เอาเต็มเต็มเธอเป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฏฐกาสีลักษณะของนางอัฏฐกาสีแล้วก็นางอัปปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งบุฟังคือในเทรีคาถาที่เธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้นี่เธอได้กล่าวข้อความไปตรงคุณฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นสเปนีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยเพราะว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยามตัวนางอัมพปาลาได้พูดในทํานองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่หนึ่งโดยภิกษุณีรูปนั้นเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยนะในสมัยของพระพุทธเจ้าสิกขีแต่ว่าอ้าวหญิงแพทย์สยามที่ไหนเนี่ยมาถุยน้ำลายลงตรงนี้นั่นโอ้ยหรือเป็นกรรมเลยกรรมให้เธอต้องไปตกนรกตกอยู่นานด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหญิงแพทย์สยามในชาติสุดท้ายของเธอก็คล้ายๆกับนางอัฏฐกาสีที่ในชาติก่อนก็ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยามอย่างเงี้ยนะโดยบาปกรรมนั้นก็ไปตกนรกเหมือนกันแล้วก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีอยู่ในเมืองกาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะและด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครๆก็ต้องการเอารูปแบบจากนางอัมพปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัฏฐกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเราแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10ชั่วโมงนะดูฟังโอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างๆแต่นี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่ง

พอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นดูฟังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้เดี๋ยวต้องมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้นั่นก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์ในหมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีและในที่สุดนางอัตถกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่คือภิกษุณีสามรูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัมพาปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัพยะและนางอัตถกาสีและคนสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเรื่องของนางสิริมานางสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารบดีซึ่งสารบดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัมพาปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชคฤห์ด้วยความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัมพปาลายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัมพปาลานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันก็มูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมใดๆเลยคุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้15,000คุณฟังเอาเงินให้15,000บอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15 วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15 วันสุดท้ายก่อนได้จอกพรรษาจังหวะนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเนี่ยเรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7 วัน10 วัน15 วันสามีก็เห็นแล้วก็แปลกใจว่าภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเศรษฐีนี่ได้15 วันนี่นะก็สงสัยว่าชายที่เราอยู่ด้วยมา15 วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรนี่
เห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธว่าให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมาตอนนั้นที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆคิดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจได้เลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะนั่นก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่านหนึ่งกระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอันนี้เป็นอนิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้สัตราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงโอ้จึงมาคิดตำหนิตัวเองแล้วตำหนิเจ้าของว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาโทษอีกยังจะช่วยรักษาอีกโอ้ยเธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือปุณณเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุต

0: คำว่ากำเนิดในอริยชาติหมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตตะตมุฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนเนี่ยมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะเอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไว้จนแผ่นดินหมดแล้วท่านผู้ฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะมันเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราวการประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปแล้วเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตรงนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะทุกฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอรรถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานเนี่ยท่านผู้ฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าซึ่งนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้ในวาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฟังแต่ยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางนี่นะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วก็จะชาปนกิจแล้ว นะเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นพวกฟังโอ้สรีระของนางสุริมาเนี่ยเก็บไว้สามวันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้วเจ็ดวันนี่โอ้โหคือไม่ฝังก็เผาอะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละพันเอาครึ่งหนึ่งก็ได้พันหนึ่งไม่มีใครเอา500ไม่มีใครเอาดูมาฟังไม่มีใครเอาเนี่ยหมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอะใครจะเอาใช่ไหมล่ะไปจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาท่านผู้ฟังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอ่ะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามตระการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาอ่ะเผาเลยหลวงภิกษุรูปนั้นได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะหมอชีวกนี่ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลเราจะบ่ายไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดท่านผู้ฟังเจอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนน่ะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วทุกวังเส้นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8อันประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขอันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้เลยมาตั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลานางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีสามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพ พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1-1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค
0: ต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกแก้วพี่บูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6นาฬิกา8นาทีครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวดี
0: 19มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1บาท30สตางค์ต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1บาท50สตางค์นะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่เลข7อยู
1: ่เลข7อยู
0: ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอยู
1: ่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแต่ถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: วันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้ากะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26มิถุนายนหรือประมาณสักวันศุกร์หน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนินโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนั้นปีนี้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงสูงครับโดยจะมีผลเด่นชัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของต้นกรกฎาคมเป็นต้นไปครับและจะไปรุนแรงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าคือกระทบกันยาวๆเลยนะครับ ซึ่งภาพรวมครับเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศที่จมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนอย่างที่บอกว่าเราจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ปลายเดือนนี้ถึงประมาณสักต้นสิงหานั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยมีอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาลดทอนความรุนแรงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนคัดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ 13,173,973 คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472 คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,47,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ไปลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนฤชาได้กำชับทุกจังหวัดและก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่ากบอนะคะตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้21มิถุนายนเวลา 23:59 คือก่อนเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปยังไงก็ใครที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบรักษาสิทธิ์ของท่านรีบไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านซะหรือจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านโดยเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของการเข้าร่วมโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันติดตามรายละเอียดได้นะคะคือเข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คือง่ายๆเสิร์ช Google ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็คือคนที่เพิ่งมีบัตรครั้งแรกนี่แหละที่เพิ่งลงทะเบียนน่ะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมถ้าเขาประกาศรายชื่อคุณสมบัติคนที่ผ่านท่านก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้นะสำหรับใครที่มีบัตรครั้งแรกนะคะกดยืนยันได้ถึงวันที่12มกราคม2570เลยค่ะผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นและท่านจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆได้ย้ำนะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์เวลแฟร์หรือจะเป็นเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะคือตั้งแต่วันที่ประกาศเลย17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะกันยายน14กันยายนนะใครที่เป็นกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าประกาศผลแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ
1: นะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอีกสักหน่อยแล้วกันต้องถามว่าคุณพิริยาพรใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40หมดหรือยัง
0: หมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ผมหมดวันที่15มิถุนายนพอดีเป๊ะเลย
0: โอ้ยคุณครึ่งเดือนพอดีนะ
1: ครึ่งเดือนนะฮะก็ใครที่ยังไม่หมดนะครับดีใจด้วยนะครับท่านยังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่ามีการวางแผนบริหารการใช้ย้ำก่อนนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทนั้นไม่มีการเก็บสมทบไปเดือนถัดไป
0: ใช่
1: ถ้าเกิดท่านใช้แล้วเหลือสิทธิ์ประมาณสัก91บาทก็จะไม่ทบไปเดือนหน้ากรกฎาคมก็คือตัดเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมา 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็รอให้สิ้นเดือนแล้วก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพราะว่า
0: ผมคิดว่าน่าจะใช้กันหมดแหละป เผื่อไม่พอนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่พอ
1: เพราะว่าเราอาจจะเจอร้านค้าร้านอาหารที่สปท.ที่มื้อเที่ยงเราใช้กันทุกวันทุกเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการมาได้ประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการเรียกว่าเชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าร่วมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ค้าในโครงการของบัตรสวัสดิการขอไปครับของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับย้ำก่อนละกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้ารายเดิมเนี่ยสามารถจะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้เป็นแอปของคนขายนะคนซื้ออย่างเราไม่ต้องมีนะครับถุงเงินนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ร้านค้ารายใหม่ใครที่กำลังจะดำเนินการนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมต่างกันนะถ้าเป็นคนค้ารายเดิมเนี่ยถึง30กันยาแต่ถ้าเป็นรายใหม่ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่างกัน1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบครับที่นำเสนอกันตอนนี้เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้กับแอปที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะก็บางคนก็สั่งกันว่าสบายเลยนะดีเป็นการดำเนินความสะดวกเพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหนบางคนติดภารกิจทำงานฝนตกแดดออกไม่อยากออก
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือก็ใช้บริการนี้ได้นะ
1: แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่มาตั้งแต่ต้นเดือนนะ เพราะว่าก็จะสะดวก
0: ใช่แต่ก็จริงอันนี้คือแค่เดือนแรกแต่ว่าเดือนต่อๆไป3เดือนที่เหลือเนี่ย
1: มาแล้ว
0: ก็คือคุณก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนไงนนคุณก็ต้องแบ่งผัดสันปันส่วนกันให้ดีนะคะ
1: ครับแล้วก็มีคนว่าเอ๊ะสิทธิ์ของ60-40เนี่ยโอนให้คนอื่นได้ไหมนะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: บางคนเหลือแล้วบางคนหมดแล้วนั่นเอง
0: ค่ะนี่ก็มีหลายท่านบอกเข้ามาอยู่นะเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่ายังไม่หมดนะยังใช้คนละครึ่งไม่หมดไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะคะโดยมีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้มีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16-19มิถุนายนนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะแล้วก็มีทางด้านของดาโต้สรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะท่านนายกโอกาสนี้ก็ขึ้นปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีการเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่เรามีประชากรมากกว่า700ล้านคนค่ะโดยในปี2569นี้นะคะเรายังมีความสำคัญพิเศษนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ร่วมมือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในเรื่องของมาตรการFast Pass Intensive นะคะก็มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกัน10ปีที่ผ่านมาในปีนี้สูงสุดเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงจุดแข็งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและที่สำคัญการแพทย์และสุขภาพค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะขณะนี้ก็ยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเซียใน3ด้านสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาเซียนรัสเซียเนี่ยครบรอบ35ปีนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าส่วนตัวทวิภาคี คือไทยกับรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีในปีหน้าครับส่วนในเรื่องที่นำเสนอมาสักครู่นี้คือเรื่องของแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียมี3ด้านสำคัญด้วยกันครับ1เลยคือด้านการเชื่อมโยง2คือด้านการค้าการลงทุน3คือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับด้านแรกครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลครับพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงครับและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนมีการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่ช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับสองคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดและก็อินเวสเมนต์ในย้ำถึงการรักษาความสำคัญนะครับระบบการค้าแบบพหุภาคีก็คือหลายชาติและก็การกระจายตลาดครับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานซึ่งรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าดีคนละด้านสามารถจะเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนะครับมีความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ครับไทยยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถจะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนครับส่วน3ครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีประมาณนะครับเฉลี่ยคือ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่เราอยากจะเป็นฮับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศครับอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเนี่ย35ปีแต่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองก็ไปพบผู้บริหารเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง CPF รัสเซียนะคะแล้วก็บริษัทวอริกที่ผลิตเกี่ยวกับกีฬา
1: เสื้อกีฬา
0: ใช่นะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะคะก็ไปหารือกันต่างๆนะก็เดี๋ยวรอวันนี้อีกวันนึงท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะผ่านทางรายการต่างๆของสวทได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ 6:31 นครับเดี๋ยวเราพักกันไปฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วกลับมาเจอกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายก่อน 7:00 นกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ถ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต

ษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัท Warix Sport จำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้อง
ไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบ

นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วน
พร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเขาแหละครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ116611
1666หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรมMedia Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวุฒิชัยค่ะพี่สุนทรบอกชัดเจนครับตีค้องร้องข่าวนะคะคุณห่างไกลใจห่วงบอกสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่น่ารักด้วยนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณธงชัยพี่บ่าวเบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางด้านของพี่สุเมธบอกเป็นแฟนตัวยงรับฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุนทรสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยมีพี่สุนทรบอกอยากให้คุณบุญมาเนี่ยมาจัดรายการสดเพราะว่าตอนท้ายอยากจะฟังคุณบุญมานะร้องเพลงยกมือขึ้นบ๊ายบายนะซึ่งตอนนี้คุณบุญมาก็ยืนบ๊ายบายอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของรายการด้วยเหมือนกัน
1: ก็อยากจะหันกล้องให้ท่านทุกฝั่งได้เห็นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
1: ครับผมมีหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันนะครับคือตั้งแต่เรานำเสนอข่าวของอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องนายกแล้วก็คณะจะเดินทางกลับนะครับในวันนี้นั้นล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามีข่าวรายงานว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับโดยพุ่งเป้าถล่มที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดนะครับและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักหนักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีในมอสโกหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในคณะของท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยไปประชุมอาเซียนรัสเซียกันที่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่จะค่อนไปทางยุโรปซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงมอสโกนะครับโดยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าจากคนใกล้ชิดของนายกบอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้กำหนดการนายกนั้นจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำงานตามปกตินะครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงเช้านี้ด้วยแล้วก็ในช่วงแบบนี้ครับเชิญชวนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังของเด็ดของดีของนครศรีธรรมราชครับโดยสำหรับในงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้น10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับโดยในงานก็จะมีแน่นอนครับพูดถึงงานนี้คือผัดหมี่ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นคือผัดหมี่เมืองปากพนังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปนะครับสัมผัสก็ที่นครศรีธรรมราชสำหรับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ
0: ที่สำคัญในงานเนี่ยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมพฤกษ์แก้วพิบูลและคุณสายชนนีสังลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลัก